อะไรเอ่ยภาพนี้นั่นเอง New Year's Day นะคะ What do we do What do we do on New Year's Day Everyone What do we do on New Year's Day We have a party and do a lucky draw นะคะออกข้อสอบด้วยนะตรงนี้นะตั้งใจจำนะคะสัมพันธ์กับบทเรียนครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะภาพนี้ใครได้คะแนน Raise your hand ใครได้ภาพแรกเก็บไปเลยนะคะคนที่แปะคนแรกคนที่ slap คนแรกได้คะแนนไปนะคะเก็บภาพนั้นไว้นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้

0: โอเค you got one who got this picture ใครได้ภาพนี้คะภาพนี้คือวันอะไร what's the name of the day the day is Y Crew Day that's right okay are you ready for the next one who got two ใครได้สองคะแนนเลยเก่งมากนะคะชมพู the next one is we play sports many sportsใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันกีฬาสีของเรานะคะภาพนี้ก็คือ What the day is it? Sports day. Everyone say sports day. Don't forget to put the S sound. Sports. Sports day. Very good. โอเคเหลือภาพอยู่แค่2ใบใช่ไหมคะเดี๋ยวดูคำใบ้ดีๆนะคะ Are you ready?คำใบ้นี้นะคะก็คือ we put up a Christmas tree and decorate it นะคะเราเอาต้นสนต้นใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งมันนะคะก็คือวัน what a day is it this one is Christmas day okay the last one what a day is it on your table look at the picture on your table and tell me what a day is itOkay. This one, we wear a fancy costume, right? This one is Halloween. Halloween. นักเรียนจำชื่อวันสำคัญต่างๆได้ไหมคะจำได้หรือยังเอ่ยจำได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราออกเสียงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกกิจกรรมต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียง1วันที่ทีเชอร์ไม่ได้สอนเราใช่ไหมนั่นก็คือThe day that I didn't teach you is Children's Day at school. แต่วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมอะไรนะคะเกี่ยวกับวันอะไรเอ่ย In Thai. What do we call in Thai?
1: One day.
0: One day. Do you like Children's Day?
1: Yeah.
0: Do you? Who like Children's Day? Raise your hand. ใครชอบวันเด็กบ้าง Who like it? Raise your hand. Okay. So you have to.Use your word card เอาบัตรประโยคทั้งหลายประโยคออกมาเลยนะคะเห็นไหมวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับวันเด็กมาให้นักเรียนนะคะได้เรียบเรียง you have to make it in order you have to run เราจะต้องมารันประโยคนะคะว่าประโยคไหนมาก่อนมาหลังโดยคุณครูจะให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนเห็นหรือว่าได้ยินคำไหนให้นักเรียนสลับประโยคให้ถูกต้องนะคะ Now I divide the sentences for you I divide the sentences from the paragraph คุณครูได้แบ่งประโยคนะคะจากบทความมาให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไร You have to listen and you have to rearrange นะคะเรียงมันใหม่นะคะว่าประโยคไหนมาก่อนมาหลังOkay, everyone, are you ready? I will open the record sound. คุณครูจะเปิดเสียงให้นะคะนักเรียนฟังแล้วก็จับมาเรียงให้เรียบร้อยว่าประโยคไหนคือประโยคแรกนะคะเรียงไปจนถึงประโยคสุดท้ายเราก็จะได้บทความที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมนี้ร่วมกันด้วยนะคะOkay, everyone, all right, are you ready? Are you ready for the round one?Okay, if you are ready, listen carefully.
2: My favorite day at school is Children's Day. Children's Day in Thailand is celebrated on the second Saturday of January. But most schools in Thailand organize the event on Friday, one day before the actual day. On Children's Day at my school, my friends sing and dance together. We play fun games and get prizes from our teachers.My favorite activity is a lucky draw, which I can get a special gift and bring it back home. Besides the fun activities, we also have special food and snacks at our school. We eat, play, laugh, and have a lot of fun on Children's Day.
0: Okay, who had finished? Who finished? กลุ่มที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนสามารถเรียงได้ในครั้งแรกเลยไหม Can you do it?In one time ทำได้ในครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ

0: Who wants one more time? Who want to listen one more time? Raise your hand. ใครอยากฟังอีกครั้งหนึ่ง Okay, I will do it around 3 times. ครั้งนี้ครั้งที่สองนะคะ Now it's round 2. Try to listen carefully. Are you ready? Go.
1: My favorite day at school is Children's Day. Children's Day in Thailand is celebrated on the second Saturday of January. But most schools in Thailand organize the event on Friday, one day before the actual day. On Children's Day at my school, my friends and I sing and dance together. We play fun games and get prizes from our teachers. My favorite activity is a lucky draw, which I can get a special gift and bring it back home. Besides the fun activities, we also have special food and snacks at our school. We eat, play, laugh, and have a lot of fun on Children's Day.
0: Okay, have you finished? เสร็จแล้วใครคิดว่าเรียงถูกต้องแล้วในรอบที่สอง raise your hand if you think you all correct it's okay who want one more time มีใครอยากได้ครั้งที่สามไหมคะครั้งสุดท้ายคุณจะเปิดให้ you want one more time okay the last time are you ready เดี๋ยวครั้งที่สามเราจะฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะครั้งสุดท้าย
1: My favorite day at school is Children's Day. Children's Day in Thailand is celebrated on the second Saturday of January. But most schools in Thailand organize the event on Friday, one day before the actual day. On Children's Day at my school, my friends and I sing and dance together. We play fun games and get prizes from our teachers. My favorite activity is a lucky draw, which I can get a special gift and bring it back home. Besides the fun activities, we also have special food and snacks at our school. We eat, play, laugh, and have a lot of fun on Children's Day.
0: Okay, have you finished? Okay, are you sure? Are you sure with all of this? นักเรียนมั่นใจใช่ไหมคะว่าเรียงลำดับถูกแล้วซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถเรียงลำดับประโยคได้นะคะภายใน3ครั้งที่นักเรียนฟังโอเค the next one I would love to show you about the worksheet for today เดี๋ยวนักเรียนจะได้ใช้บทความนี้นักเรียนก็เรียงลำดับระวางไว้บนโต๊ะของนักเรียนได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันจับใจความของเรื่องวันนี้คำสั่งก็คือ read the following passage and answer the question today we have 5 questions from this paragraph okay who got the worksheet could you please hand it to your friend please hand it to your friend you have to hand it to your friends where is your worksheet go for worksheet is under the table. Your worksheet is under the table. Hand it to your friend, please. Okay. วันนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะ5คำถามเกี่ยวกับบทความที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนได้ฟังอะไรไปนะคะนักเรียนต้องกวาดสายตาแล้วอ่านด้วยตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านทีละประโยคนะคะเพื่อความเข้าใจและการจับใจความของนักเรียน Everyone you have to eyes on the passage eye on your passage what is the first sentence say what is the first sentence says ประโยคแรกบอกว่าอย่างไร Everyone my favorite day at school is Children's DayThe writer, นะคะคนเขียน the writer tell us about his favorite day. นักเขียนนะคะหรือว่าคนเขียนในกำลังบอกเล่าถึงวันที่เขาชอบนั่นเองนะคะซึ่งประโยคแรกเขาบอกว่าวันที่เขาโปรดปรานที่สุดคือวันอะไรวันเด็กนั่นเอง Children's Day in Thailand is celebrated on the second Saturday of January, but most School in Thailand organized the event on the Friday, one day before the actual day. นักเรียนจะเข้าใจประโยคที่2

0: ออกหรือเปล่านะคะ1ประโยคคือ1จุด full stop นักเรียนตอบได้ไหมว่า how many sentences are there in this paragraph that's right there is only two sentences ในหน้านี้นะคะมีประโยคแค่2ประโยคเองนะคะสำหรับย่อหน้านี้เห็นไหมจุด full stop ที่จุดแรกและจุดที่2ตรงนี้นะคะประโยคที่2บอกว่าวันเด็กในประเทศอะไรคะ in Thailandis celebrated เราเฉลิมฉลองในวันอะไร the second saturday คือวันเสาร์ที่เท่าไหร่คะวันเสาร์ที่2ของเดือนอะไร what the day what the month what is the month เราฉลองในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม but most school แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย organize อยู่หรือว่าจัดกิจกรรมนะคะในวันอะไรเอ่ยFriday, one day before the actual day. นักเรียนคิดว่ามันแปลว่าอะไรถูกต้องวันเด็กจริงๆแล้วคือวันเสาร์ใช่ไหมคะแต่โรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมให้ในวันศุกร์นะคะ before คือก่อน the actual day คืออะไรก่อนวันจริงนั่นเองนะคะ the actual day แปลว่าวันจริงนักเรียนสามารถบันทึกนะคะหรือว่าโน้ตความหมายของคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้จักไว้ได้นะคะโอเค I will let you listen again นักเรียนก็เดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนลองทดสอบนะคะในการกวาดสายตาให้ทันกับเสียงที่นักเรียนได้ยินในพารากราฟนี้นะคะ Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay.
2: Favorite day at school is Children's Day. Children's Day in Thailand is celebrated on the second Saturday of January.But most schools in Thailand organize the event on Friday, one day before the actual day.
0: เวลาชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาอ่านจะอ่านค่อนข้างเร็วใช่ไหมคะใครสามารถกวาดสายตาได้ทันสิ่งที่ได้ยินบ้างมีไหมนักเรียนค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะพารากราฟนี้นักเรียนจับใจความได้หรือยังพอจะเข้าใจความหมายใช่ไหมคะงั้น Can I move to the next one? Can I move to the next paragraph? ครูจะไปต่อนะคะในพารากราฟนี้จะยาวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ Everyone look together How many sentences are there in this paragraph นักเรียนลองเช็คดูนะคะว่ามีกี่ประโยคถ้านักเรียนเห็น1จุด full stop เทคนิคหนึ่งในการอ่านจับใจความนักเรียนสามารถขีดขั้นได้ประโยคหนึ่งนักเรียนขีดขั้นไว้เลยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการแปลนะคะ let's check I find 1, 2, 3, 4, and 5. There are around 5 sentences in this paragraph. So I need you to listen first, and then we can share the meaning together. เดี๋ยวครูจะให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำแปลด้วยกัน Are you ready? Okay.
2: On Children's Day at my school, my friends and I sing and dance together. We play fun games and get prizes from our teachers.My favorite activity is a lucky draw, which I can get a special gift and bring it back home. Besides the fun activities, we also have special food and snacks at our school. We eat, play, laugh, and have a lot of fun on Children's Day.
0: Okay. นักเรียนกวาดสายตาทันสิ่งที่ได้ยินไหมคะ I hope so. I hope you can read it by yourself. And then...We are going to talk about the meaning of the sentence of each sentences. Okay. เดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะประโยคแรก On Children's Day at my school. นักเขียนบอกว่าวันเด็กในโรงเรียนของเขาเป็นอย่างไร My friends and I sing and dance together. เขาทำอะไรคะทั้งร้องทั้งเต้นด้วยกันกับใครเอ่ย yeah. กับเพื่อนๆ นะคะด้วยความที่เป็น my friends and I ประโยคต่อไปประธานเขาจึงใช้คำว่า we เพราะว่าเขาทำร่วมกันกับเพื่อนถูกต้องไหม we play fun games and get prizes ได้เล่นเกมแล้วก็ได้รับอะไรด้วยเล่นเกมแล้วได้อะไรคะ ได้ของรางวัล the prizes from our teachers นะคะเขาก็ได้เล่นเกมได้รางวัลจากคุณครู my favorite activity is a lucky drawwhich I can get a special gift and bring it back home ที่เขาชอบเนี่ยเพราะว่าเขาทำอะไรเอ่ยที่กิจกรรมที่เขาชอบที่สุดคือการทำอะไรคะ lucky draw what is it the lucky draw จับของขวัญ which I can get a special gift การจับของขวัญทำให้เขาได้รับอะไรได้ของขวัญ and bring it back home เอาไปไหนคะ
1: กล
0: ับบ้าน and then besides the fun activities we also have special food and snacks at our school นะคะหลังจากการที่เขาได้เล่นกิจกรรมแล้วเขาได้รับอะไรอีกคะหลังจากกิจกรรมสนุกสนานเขาได้อะไรอีกเอ่ยเขาก็ได้รับประทาน special food and snacks ก็คือขนมต่างๆ snack นะคะคำนี้ออกเสียงว่า snack not snake นะคะระวัง snack snack แปลว่าขนมนะคะ snake แปลว่าอะไร snake งูเราจะได้รับอาหารและงูได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ได้รับอาหารและขนมนั่นเองนะคะ we eat play laughand have a lot of fun on Children's Day เขาก็ได้ทั้งกินเล่นได้หัวเราะนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกสนุกในวันเด็กนั่นเองแล้วนี่ก็คือบทความที่เราได้อ่านกันไปนะคะโอเค everyone now it's your turn now it's your turn you have to answer all of these questions how many questions do we haveHow many questions do we have, everyone?
1: Five.
0: We have five questions. Then you have to answer all of these. นักเรียนจะต้องตอบคำถามด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังว่าคำตอบของเพื่อนปลายทางกับนักเรียนต้นทางของเราตรงกันหรือไม่แต่ก่อนอื่นคุณครูจะช่วยนักเรียนในการแปลนะคะเราจะมารีเช็คกันว่านักเรียนเข้าใจคำถามดีแล้วหรือยังนะคะจากเรื่องที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็สามารถแบ่งเส้นนะคะประโยคเพื่อให้นักเรียนแปลได้ดีขึ้นจากนั้นนักเรียนก็จะสามารถนำมาตอบคำถามได้ทั้งหมดเลย The question number one
1: Do you know
0: the meaning of the question Number oneWhen is Children's Day in Thailand celebrated? เขาถามว่าอะไรคะประโยคแรกข้อแรก When นะคะก็แปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเฉลิมฉลองวันเด็กนะคะนี่ก็คือคำถามบันทึกไว้นะใครที่ไม่รู้คำแปลนะคะเขียนคำแปลไว้ก่อน The second one The question isWhen do most of school in Thailand organize the Children's Day event for their students? When do most of school? เมื่อไหร่ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย organize ก็คือจัดนะคะกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนของพวกเขานั่นเองใบงานใบนี้นะคะออกข้อสอบแน่นอนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจแปลนะคะตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจแปลแล้วก็ถอดใจความออกมาให้ได้นะคะต่อไป number three form the passage จากบทความที่ได้อ่านไป what activities can students do on Children's Dayจากบทความที่อ่านไป what activities กิจกรรมอะไรที่นักเรียนสามารถทำนะคะในวันเด็กบางคนก็ได้คำตอบไปแล้วด้วยนะคะหมายความว่าพอบางคนฟังคำถามปุ๊บก็มองเห็นคำตอบในบทความทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของพาร์ทอ่านนะคะหรือว่า reading part นะคะคำตอบเนี่ยจะอยู่ในบทความที่เขาอ่านนั่นแหละนะคะไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบในส่วนของการอ่านเป็นส่วนที่นักเรียนควรที่จะได้คะแนนมากที่สุดเลยนะคะต่อไป number four what is the writer's favorite activities on Children's Day the writer write แปลว่าเขียนนะคะเติม r เข้าไปก็แปลว่าคนเขียนหรือผู้เขียนผู้เขียนเนี่ยกิจกรรมโปรดของผู้เขียนคืออะไรนะคะในวันเด็กกิจกรรมอะไรที่เขาชอบมากที่สุดเขาเขียนบอกเราเอาไว้นั่นคือวันอะไรThe last question, number five. Why does the writer love Children's Day? Why does the writer love Children's Day?

ทำไมเขาถึงรักวันเด็กเพราะอะไรนะคะ Everyone, you have to think about it. You have to read it again and then find the answer and write down your answer on the paper. นักเรียนก็อ่านนะคะหาคำตอบอีกครั้งนึงแล้วก็เขียนคำตอบลงไป Are you ready? Okay, let's do it. คุณจะให้เวลาทำนะคะ Take your time.

0: Everyone, have you finished? And you? Who finished? Raise your hand, please. นักเรียนยังไม่เสร็จเลยนะคะใกล้แล้ว Who got three? Who got three? ใครได้3ข้อแล้ว Who got four? Okay, almost done, almost done. Let's check your answer again. Okay, today we have 5 questions that you have to answer. นะคะเรามี5คำถามเพื่อให้นักเรียนตอบนั่นเองนะคะโอเค Can I move to the next questions? นักเรียนได้คำตอบของข้อแรกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อแรกคำถามคือถ้านักเรียนตอบได้ If you can answer the questions, please hit the bell first and then I will let you answer. Okay?Okay, not yet, not yet. Okay. Question number one. Question number one. I will repeat it again. When is Children's Day in Thailand celebrated? If you can answer the questions, hit the bell. Group six. Group six. Okay, the first one. Group six, do you want to answer by yourself or...Or you can give it to your friend. จะตอบเองหรือว่าให้เพื่อนตอบดีคะ Okay. You want? Do you want to give it to your friend? Okay. Okay. They are going to answer by themselves.
1: The second Saturday of January.
0: Okay. Everyone. Everyone. Listen. Listen. Put your pen down and listen to your friend again.One more time.
1: The second Saturday of January.
0: Do you agree with her? I think so. The Children's Day is celebrated on the second Saturday of January. Clap your hand for Group 6. Good job. Fantastic. วันเด็กนะคะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะ This word is the second. The second is ลำดับที่2นะคะ The second one. Okay. Are you ready for the next one? นักเรียนรีเช็คคำตอบนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเลือกตอบแบบสั้นก็คือตัวสีแดงที่ครูเขียนไว้ให้หรือนักเรียนจะเขียนเต็มๆแบบนี้เลยทั้ง whole of the sentence is okay.You can make it short, like the red one, or you can write whole the sentence like this. Okay. Are you ready for the next one? Can I? ไปต่อนะคะ Number two. Question number two. I think I heard from group one. The question number two. When? When do most of? When do most of?

0: of the schools in Thailand organize the Students' Day event for their students หมายความว่าอย่างไรนะคะโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนของพวกเขาเนี่ยเมื่อไหร่วันเด็กคือวันเสาร์แต่โรงเรียนจัดให้เมื่อไหร่เบอร์เกอร์จะเป็นคนตอบคำถามนี้นะคะ Are you ready?
1: Yep.
0: Go.
2: On Children's Day event for the student on Friday.
0: Friday?
2: Yep.
0: Okay. That's correct. Okay. Clap your hand for Burger. Good job. Burger บอกว่าโรงเรียนจะจัดให้ในวันศุกร์นะคะ Friday ถูกต้องเลยนักเรียนสามารถเลือกเขียนแบบสั้นๆ You make it short like the red one or you can write whole sentence. The answer is most of the schools in Thailand organize the event on Friday.One day before the actual day นะคะจัดวันศุกร์แน่นอนเลยนะคะ One day before the actual day นะคะอย่าลืมความหมายตรงนี้นะก็คือวันศุกร์หนึ่งวันก่อนวันอะไรคะก่อนวันจริงนั่นเองนะคะ the actual แปลว่าแท้จริงนะคะนักเรียนเขียนความหมายไว้ด้วย actual แปลว่าแท้จริงหรือว่าวันจริงนั่นเองโอเค all right have you finished?Have you finished writing? เขียนเสร็จหรือยังคะเขียนแล้วนะคะณเดชเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะ Question number 3 Group 2 Group 2 Question number 3 From the passage จากบทเรียนที่เราได้อ่านไปนะคะจากบทความที่อ่านไป What activities can students do on Student Days? What do you think?
3: Student can sing. Dance. Play fun game. And a lucky draw.
0: And do lucky draw. Let's check the answer. That's right. Okay. นะคะนักเรียนอาจจะตอบมากกว่าตรงนี้ก็ได้ถ้านักเรียนเห็นคำตอบในบทความนะคะจากที่เวียบอกว่า we can sing we can dance is also correct ถูกต้องเหมือนกันนะคะเขียนได้เลย on Children's Days students canplay fun games and get the prizes from the teachers แบบนี้ได้นะคะหรือนักเรียนจะเพิ่มว่า can sing can dance and play fun game is okay ค่ะเพราะว่ามันมีอยู่ในบทความเยอะเลยใช่ไหมคะมีทั้งการร้องเพลงการเต้นหรือนักเรียนเขียนเท่านี้ก็ถือว่าจับใจความได้เช่นเดียวกันนะคะ let's check your answer you can make it short by writeSome word, or you can write whole the sentence. Okay. Can I move to the next one? Okay, the student ready. Number 4. Okay, group 6. Are you hurt? Are you hurt yourself? Do you hurt? Okay, number 4.What is the writer's favorite activities on Children's Day?
4: My favorite activity is a lucky draw, which I can get a special gift and write in back home.
0: Everyone. That's right. นะคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบยาวมากเลยนะคะเพื่อนถอดบทความออกมาเลยนะคะว่า the writer favorite activities on Student Day is a lucky draw นะคะคนเขียนเนี่ยบอกว่าชอบกิจกรรม lucky draw มากเพราะว่าจะเอา the prizes back home right very good fantastic แต่ละกลุ่มเขาได้คะแนนกันไปเยอะแล้วนะทุกคนนักเรียนเช็คดูนะคะ everyone you can make it short like this one like the red one or you can write whole of the sentenceจะเขียนแบบสั้นหรือแบบเต็มประโยคก็ได้นะคะ number 5 the last one okay ปลายฟ้า group 2 why does the writer love Children's Day ทำไมคนเขียนถึงรักวันเด็กคะเพราะอะไรเอ่ย
3: because the writer have a lot of fun on Children's Day
0: because the writer has a lot of fun very nice fantasticbecause he or she can do fun activities and have special food and snacks at the school นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับเวียน

0: เลยนะคะการที่เขาชอบวันเด็กเพราะว่ามีกิจกรรมให้เขาทำมากมายนะคะแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยถูกต้องไหมดีมากโอเค you can check your answer and don't forget to score yourselfอย่าลืมให้คะแนนตัวเองไว้นะคะว่าเขียนคำตอบได้ถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสามารถเขียนแบบสั้นได้นะคะหรือเขียนเป็นประโยคยาวๆก็ได้เดี๋ยวครูจะกลับไปตรวจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ and don't forget to keep it because you have to read it again นะคะอย่าลืมเก็บใบงานนี้ไว้ให้ดีเพราะว่านักเรียนจะต้องกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ because this is the one part of yourexamination นะคะในการสอบนั่นเองโอเค nice โอเค let's wrap up together everyone okay we read about student day can you answer me the questions together the first question everyone when is student's day in Thailand celebrated is onThat's right, the second Saturday on January. So I would love to random the student with the last question. เดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะคะประโยคสุดท้ายของเรานะคะคำถามสุดท้าย Do you like everyone? Do you like student day? นักเรียนชอบวันเด็กไหมคะ Do you?
1: Yeah.
0: So why? Can you give me your reason?บอกเหตุผลได้ไหมเอ่ยมีคนบอกได้คนนั้นก็คือ thank you ค่ะwelcome thank you ปรบมือให้ thank you หน่อยเดี๋ยว thank you จะตอบค่ะโอเค thank you I will ask you again okay do you like children days
2: yes I do because it's fun and exciting
0: because it's fun and exciting clap your hand for thank you again good jobโอเคและนี่ก็คือบทความนะคะจากที่เราได้เรียนไปในเรื่อง Children's Day at School นะคะในวันเด็กของนักเรียนนั่นเองอย่าลืมเก็บไว้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวเราต้องนำไปอ่านสอบนะคะต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่เกี่ยวกับโรงเรียนของเราอยู่นะคะในเรื่อง School Information เดี๋ยวนักเรียนติดตามกิจกรรมนะคะว่าจะต้องได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้ทำใบงานนะคะที่66แล้วนะคะกับใบงาน School Information คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะเตรียมไว้ให้เด็กส่วนกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันนะคะในห้องนั่นเองโอเค everyone are you happy okay do you understand what you read นักเรียนเข้าใจสิ่งที่นักเรียนได้อ่านไหมคะวันนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าใจในครั้งแรกถือว่ายอดเยี่ยมมาก very fantastic but if you don't understand something clearly ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจส่วนไหนก็ you have to recheck นะคะกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งที่บ้านได้ if you have the time นะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด because English is all around นะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่เราคิดเพราะภาษาอังกฤษอยู่กับเรารอบๆตัวเราเลยโอเค today is very fun for me and of course I need you to have to be happy with English see you next time see you again
3: thank you
0: thank you everyone bye bye,
4: bye, bye.

0: My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world. And also the allergic disease itself affects the quality of life of the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
1: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
2: เวียนหัวปวดหัวที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามันคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
3: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในร่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
4: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
0: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy. And the second one is the medication. And the third one, if the patient, they are not respond well to the medication, or they have to depend on the long term of the medication, we can use the allergic substance and put inside the body of that patient. That's what we call the allergen vaccine, the therapeutic vaccine, the treatment vaccine. Key component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient.Previously, we have to import this agent, the test kit, from outside the Thailand. The problem in Thailand, there may be an extract, may be suitable for the European or the North America. But in Thailand, we have some unique problem, like the pollen of the tree and pollen of the grasses that are not common in Europe.But we have this type of grass and the tree in Thailand, and moreover in this region of the Asian community, that's how we developed our research project more than 10 years ago. And the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. The process starts from the raw material. We have the lab for the house dust mite and also for the cockroach, and also go from the raw material, go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component, that we extract only the component in that small material that caused the allergen, and then we purify, extract and purify, and then we standardize in the uniform unit.And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as a standard treatment. Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold.That is fungus, the tree, the weed, the Thai fir, and also the callus weed, and then the grass also.
2: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเออเราสามารถคิดวัคซีนในการกันภูมิแพ้เพราะผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
1: ตอนแรกๆก็ทาบยาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อยๆ
0: Not only the reasonable cost, but also the suitable for team in Thailand and the ASEAN community as well. I think this project, that what we call the translational research, from the bench, from the lab, into the bedside and the real clinical practice, and can be utilized in the large scale.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ

0: กหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะ

0: นี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับ
2: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ะทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ฉันนี่แหละลูกทาส

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจําได้ว่าคุณครูได้นํานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้สร้างอะไรบางอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางตอบคุณครูได้ไหมลูกว่าพาสร้างอะไรครับพาสร้างและร่วมกันออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนต้นทางคิดว่าเกณฑ์การประเมินนั้นสำคัญอย่างไรสำคัญไหมลูกการสร้างเกณฑ์การประเมินนั้นใช่ว่าครั้งแรกสร้างเสร็จแล้วเราจะสามารถประเมินเพื่อนได้เลยถูกหรือไม่ถูกจะต้องมีสิ่งสำคัญมากคือการทดลองใช้เพื่อให้เห็นข้อจำกัดหรือว่าข้อดีหรือว่าข้อพัฒนาก่อนเพื่อให้เรานั้นมีกระบวนการในการเอางานของเราเนี่ยที่ออกแบบไว้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นบ้างนะครับให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ต้นทางได้ตอบคุณครูเจมาแล้วว่าได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินปลายทางครับได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ทราบนะครับลองอภิปรายร่วมกันในขณะที่ตอนนี้พวกเราได้อภิปรายนั้นคุณครูขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางอภิปรายต่อในระหว่างที่รอปลายทางนะครับนักเรียนครับมีประเด็นหนึ่งที่คุณครูชื่นชอบใจในชั่วโมงที่ผ่านมามากก็คือว่ามีการระดมความคิดในการทำเกณฑ์การประเมินถูกต้องไหมแล้วก็มีอยู่ในช่วงหนึ่งที่บางกลุ่มเนี่ยอาจจะเกิดข้อสะดุดก็คือว่าพอเวลาออกแบบเกณฑ์การประเมินไปแล้วก็อาจจะยังไม่ตกตะกอนทางความคิดเท่าที่ควรนะครับจึงได้มีการระดมความคิดจากเพื่อนที่กลุ่มที่เสร็จแล้วเนี่ยมาช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดอันนี้คือสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นภาพของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะว่าเวลาเราออกแบบอะไรแบบนี้เราอย่าหวงความรู้เราอย่าเก็บความรู้ไว้คนเดียวเพราะว่าบางครั้งการที่เรา

0: มาเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือการแชร์หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยจะทำให้เราได้รับองค์ความรู้หรือว่าเห็นประเด็นบางอย่างที่บางครั้งเราอาจจะพลาดไปก็ได้นะเหมือนกันนะครับเวลาเราทำงานอะไรใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้เรามาถึงหน่วยที่2ก็คือเรื่องของการเขียนแล้วถ้าเรามีวิจารณญาณในการเขียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ที่ดีก็จะทำให้เรานั้นได้มุมมองจากเพื่อนแล้วเพื่อนก็ได้มุมมองจากเราเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่ดีอย่างยิ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะริเริ่มเราจะก่อร่างเราจะสร้างงานเขียนอย่างไรบ้างเพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาในชั่วโมงที่ที่เป็นครั้งที่1เนี่ยเราได้มีการริเริ่มคิดในการทำอะไรครับออกแบบอะไรครับเราได้ริเริ่มในการออกแบบเกณฑ์การประเมินเราได้มีการก่อร่างตัวแบบการประเมินแล้วก็สร้างงานเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเอากระบวนการริเริ่มและการก่อร่างมาประเมินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือหาข้อจำกัดหรือหาประเด็นอะไรบางอย่างนั้นให้ถูกต้องสอดคล้องกับกระบวนการเขียนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วต้นทางปลายทางครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันครับข้อที่1ครับ
1: บอกขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนได้
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการสืบค้นงานเขียนแล้วนำมาสร้างผลงานได
0: ้อ่ะขออนุญาตทบทวนไปที่ข้อแรกครับบอกขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียนได้นักเรียนครับขอทบทวนเอาความรู้ในชั่วโมงที่แล้วมาตอบนะขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยทำอะไรก่อน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ได้ว่าเราต้องการจะสร้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะตัดสินเรื่องอะไรใช่ไหมครับอย่างชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้ให้เกณฑ์ไปว่าทำเรื่องของงานเขียนแต่ว่าแม้ว่าในใบงานจะเป็นเรื่องการอ่านเนี่ยเราสามารถเอาการเขียนไปผนวกกับการอ่านได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นทักษะที่มีความใกล้เคียงกันแต่ในปลายทางของการวัดจะต้องวัดแตกต่างกันเพราะว่าผลลัพธ์นั้นจะได้เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันฉะนั้นการสร้างเกณฑ์การประเมินนั้นไม่ใช่ว่าเราสร้างแล้วใช้ได้ทันทีนะเราต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดลองใช้จนเข้าใจเกณฑ์การประเมินก่อนเราถึงจะสามารถประเมินเพื่อนได้เช่นเด็กชายกอสามารถเขียนได้อย่างดีมากเลยครับแต่ผลงานที่เขียนค่อนข้างไม่สะอาดเราจะประเมินอย่างไรแต่เด็กชายขอไข่ครับอาจจะมีการเขียนบางจุดที่ลดหลั่นกันไปตัวอาจจะไม่ถูกต้องตามอักขระแต่ผลงานสะอาดมากแบบเนี้ยนักเรียนก็ต้องมีวิธีการพิจารณานะครับในฐานะที่เวลาเราเป็นผู้ประเมินเนี่ยว่าเราจะประเมินงานเพื่อนอย่างไรสมมุติว่าครูเจมเนี่ยรักกลุ่มนี้มากครูเจมรักกลุ่มนี้มากแต่กลุ่มเนี้ยทำงานผิดเยอะมากถ้าคุณครูยังให้แบบ5เต็ม5เต็มทุกทีว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่มีจรรยาบรรณในการให้คะแนนมั้ยไม่มีเลยนะครับฉะนั้นนอกจากการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วเราต้องไม่ประเมินแบบมีอคติฉะนั้นการมีอคตินั้นจะทำให้เราได้ผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามจริงอันนี้ขอฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่าเวลาเราสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วเราต้องรับหน้าที่ในการไปประเมินนี้เราต้องประเมินตามหลักวิชาการพูดกันด้วยเหตุและผลไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาพูดวิเคราะห์วิจารณ์กันด้วยหน้างานจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือการบอกขั้นตอนได้แล้วเวลาเราสร้างขั้นตอนเสร็จแล้วครับนักเรียนครับเราเอาไปใช้งานได้เลยไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้อ้าวคุณครูเจมมันขัดแย้งกันนะทำไมล่ะคุณครูเจมบอกพวกหนูเองทั้งต้นทางปลายทางว่าก็ครูเจมบอกว่ามันสร้างแล้วมันใช้ไม่ได้เลยในทันทีอะแต่ทำไมคุณครูเจมลองให้ทดลองใช้แล้วล่ะเพราะอะไรครับครูจำลองสถานการณ์ในการสอนออกอากาศให้เห็นว่าสมมุติว่าเรามีการออกแบบจนสามารถใช้ได้แล้วเวลาเราจะประเมินงานเพื่อนนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างและคุณครูจำได้คุณครูได้พูดในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเดี๋ยวเกณฑ์ของกลุ่มไหนหรือประเด็นไหนอ่านแล้วดูน่าสนใจก็จะเอาเกณฑ์นั้นตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประเมินงานเขียนของกลุ่มต่างๆดีหรือไม่ดีครับดีและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับแต่ละกลุ่มได้มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือเรื่องของปัญญาป ประดิษฐ์แต่คุณครูจะบอกเสมอว่าเราจำเป็นจะต้องเชื่อปัญญาประดิษฐ์ 100% มั้ย
2: ไม
0: ่เราแค่เอาไอเดียหรือว่าแนวความคิดของปัญญาประดิษฐ์มาใช้แต่ในทางนี้ทั้งนั้นต้องคิดเองด้วยนะครับประมาณนี้เนาะไปต่อกันเลยครับข้อที่2ครับสร้างผลงานจากการสืบค้นงานเขียนแล้วประเมินผลงานได้เห็นไหมว่าแม้ว่าจะเป็นข้อ2แต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการประเมินผลงานก็คือต้องเกิดจากทักษะอะไรครับการออกแบบอะไรก่อนออกแบบเกณฑ์การประเมินก่อนแล้วก็ข้อที่3บอกประโยชน์ของการสืบค้นงานเขียนแล้วก็นำมาสร้างผลงานได้เอาละครับอันนี้คือจุดประสงค์วันนี้คุณครูเจมอาจจะพูดจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยได้เห็นแบบละเอียดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมในวันนี้เราจะต้องปฏิบัติกันค่อนข้างพอสมควรอยู่ครับเอาละครับมาถึงกิจกรรมชวนคิดในชั่วโมงนี้การศึกษางานเขียนที่นักเรียนชื่นชอบส่งผลให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานได้อย่างไรบ้างครับอ่ะลองตอบครูสิเอาอย่างนี้ต้องถามก่อนว่านักเรียนต้นทางปลายทางครับคุณครูเจมเนี่ยเอางานที่ไม่ชอบเลยนะให้นักเรียนได้ทำหรือเปล่าครับไม่เลยนะครับอันนี้นักเรียนต้นทางก็ยืนยันได้ว่าคุณครูเนี่ยมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นไปออกแบบงานเขียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทั้งมีการใช้ในเรื่องของอะไรครับที่จำได้ก็มีเรื่องของวันสงกรานต์แล้วก็การดัดแปลงภาพยนตร์ชื่อดังแล้วก็การเอานิทานเนี่ยมาดัดแปลงตามความเหมาะสมของเรื่องฉะนั้นเห็นไหมครับว่าอันนี้มันเกิดจากการคุยการตกลงกันในกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมฉะนั้นถ้านักเรียนทำในสิ่งที่ชื่นชอบแล้วมันจะเกิดอะไรครับเก่งมากด้านหน้าของครูตอบว่าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แต่คุณครูจำได้ว่ากลุ่มนี้คุณครูเคยพูดว่าในการสร้างแรงบันดาลใจเราก็จะต้องมีการปรับผลงานให้ถูกต้องเพราะว่าท่านนักเรียนที่เรียนกับคุณครูเจมมาตลอดก็จะจำได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอว่าอยากจะเอานิยายดังครูขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมาปรับแต่ว่าคุณครูก็เคยบอกไปแล้วว่าเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมานะครับก็ต้องมีการปรับเนื้อหาโดยเอาพล็อตเรื่องของเขาเนี่ยมาเป็นแนวความคิดได้แต่ว่าเราจะไม่ลอกงานเขียนของเขาเพราะว่ากันผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนะครับก็จะไม่เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับมาถึงช่วงนี้กันดีกว่าขั้นตอนการออกแบบงานเขียนขั้นตอนในการออกแบบงานเขียนเราทำอะไรบ้างนักเรียนต้นทางปลายทางดูตรงสีแดงครับข้อแรกคืออะไรครับ
1: ศึกษาต
0: ั
1: วอย
0: ่
1: างการเข
0: ีย
1: น
0: ข้อนี้พวกเราได้ทำแล้วเพราะว่าเรามีการไปดูทั้งหนังสือวรรณกรรมบทความแต่เขาบอกว่าต้องดูตัวอย่างงานเขียนที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆก็ขอเพิ่มเติมจากหนูที่แล้วว่าแหล่งต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นแหล่งที่ตรวจสอบได้และเชื่อถือได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูในหนังสือไม่ได้ดูในวรรณกรรมไม่ได้ดูในบทความหนูดูจากอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะดูได้ไหมครับดูได้แต่ว่าต้องสกรีนหรือว่าคัดกรองหน้าเว็บที่เชื่อถือได้อาจจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐก็ได้หรือว่าหน่วยงานของเอกชนที่ได้มีการรับรองก็ได้อันนี้ประมาณนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาตัวอย่างงานเขียนเพราะว่าในบางเล่มเนี่ยเขาก็มีการเอาไปขึ้นในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เราได้ศึกษาได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับวิเคราะห์ลักษณะเด่นของงานเขียนตรงนี้ดูอะไรบ้างเราดูโครงสร้างเราดูภาษาเราดูสำนวนแล้วเราก็ดูเนื้อหาเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นมีการใช้เนื้อหาและภาษาที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นอย่างกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรครับภาษาที่อาจจะต้องใช้จินตภาพคือมีการเคลื่อนไหวมีการใช้อุปมาอุปลักษณ์แล้วก็ภาพพจน์ต่างๆทำให้เรานั้นรู้สึกอ่านแล้วอินตามผู้ที่ประพันธ์ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่เลือกสงกรานต์เนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างอาจจะเป็นทางวิชาการเราอาจจะต้องใช้ศิลปะในการเขียนมาปรับให้เกิดความน่าสนใจเช่นในหนังสืออาจจะบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนสำนวนในการเขียนอาจจะบอกว่าสงกรานต์ประเพณีที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำอันนี้เรารู้สึกว่าเราได้อยู่ในเทศกาลจริงเพราะว่ามีคำว่าชุ่มฉ่ำพอเราได้ยินคำว่าชุ่มฉ่ำเนี่ยทำไมครับเรารู้สึกเปียกปอนตามไหมก็เปียกปอนตามฉะนั้นแค่การพลิกตัวถ้อยคำนิดเดียวก็สามารถทำให้เรานั้นมีศิลปะในการเขียนได้เลยนะประมาณนี้ครับข้อต่อไปคือเรื่องอะไรครับ
1: กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
0: ช่การกำหนดเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์อะสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นทิศทางที่ทำให้เรานั้นเข้าใจในการบรรยายความคิดในการบรรยายเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเขียนงานเขียนของเรานั้นตรงตามเจตนารมณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับประเด็นต่อมา

0: คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนก็คือตัวนักเรียนเองเช่นบอกว่าจะเขียนเนื้อหาอย่างไรการใช้ภาษาอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมในที่นี้คือการไม่ใช้สับแสลงเป็นต้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะต่อมาครับการออกแบบงานเขียนทำอะไรบ้างก็คือกำหนดหัวข้อแล้วก็กำหนดขอบเขตของงานเขียนอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เรานั้นมีทิศทางในการเขียนได้ตรงตามที่วางไว้ทีนี้นักเรียนดูข้อนี้ครับการจัดเตรียมทรัพยากรอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ขอบอกเลยว่ามันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นการจัดเตรียมทรัพยากรแปลว่าการเตรียมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าถามหน่อยครับว่าการเตรียมทรัพยากรตรงนี้เราได้มีการเตรียมไปก่อนหน้านี้หรือยังเราอ่านข้อความในตัวดำแล้วพิจารณาซิว่าเราเตรียมหรือยัง
1: เตรียมแล้ว
0: ใช่เราเตรียมแล้วเพราะว่าอะไรครับเตรียมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนใช้ในการค้นคว้าถ้าเราอ่านแบบนี้มันเหมือนกับว่าครูเนี่ยเตรียมให้แต่ว่าคุณครูจะไม่เป็นอย่างนั้นครูอยากให้พวกเรานั้นได้เตรียมเองแล้วก็มีแต่ละกลุ่มได้เตรียมเองจริงๆเช่นบางกลุ่มไปยืมหนังสือจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นอย่างโรงเรียนเราก็ไปยืมที่ห้องสมุดมาถูกต้องไหมครับอย่างบางคนเนี่ยก็ไปเอาสำนวนจากอินเทอร์เน็ตมาเอามาคัดกรองทำให้เกิดแนวความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการเตรียมทรัพยากรนั้นสำคัญไหมครับสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นก้อนข้อมูลที่ทำให้เรานั้นมีทิศทางในการเขียนมากขึ้นฉะนั้นที่คุณครูพูดมาแต่ละประเด็นนั้นน่ะสำคัญมากและมาถึงความสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินตรงนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจและช่วยให้ครูสามารถประเมินงานเขียนได้อย่างเป็นระบบอ้าวทำไมมีคำว่าครูอยู่บนจอนักเรียนครับต้องไม่ลืมว่าคุณครูกำลังจะฝึกทักษะให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นทั้งผู้ที่นำเสนอและเป็นคุณครูในการประเมินเพื่อนเพื่อจะทำให้เพื่อนนั้นเห็นว่าเรานั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีจุดพัฒนาอะไรบ้างฉะนั้นนักเรียนจะทำหน้าที่เป็นแค่ผู้พูดอย่างเดียวไหมไม่แล้วเป็นทั้งผู้พูดเป็นผู้นำเสนอแล้วก็เป็นผู้ที่ประเมินและตัดสินเพื่อนแต่ว่าเราจะไม่ตัดสินเพื่อนว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ได้เรื่องคุณครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าต้องมีวิธีการพูดให้เกิดความเหมาะสมคนที่หนึ่งบอกว่าจากการที่ได้อ่านงานของเพื่อนพบว่าเพื่อนนี่เขียนชุ่ยมากแย่มากไม่สมควรที่จะเอานำเสนอแล้วเนี่ยคิดว่าถ้านักเรียนพูดไปอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนที่เขายืนอยู่บนเวทีด้านหน้านักเรียนเขาจะรู้สึกยังไงครับเสียใจแล้วก็ทำให้อะไรวะถ้าเป็นภาษาที่วัยรุ่นก็เสียเซลล์ไม่กล้าที่จะนำเสนอต่อแต่ความหมายเดียวกันเลยนะแบบเมื่อสักครู่นะคุณครูบอกว่าจากการนำเสนอผลงานของเพื่อนๆ นะครับพบว่าเพื่อนๆ นั้นมีข้อมูลในบางส่วนที่ขอตั้งข้อสังเกตมีคำว่าอะไรขึ้นมาตั้งข้อสังเกตก็คือเป็นข้อที่เรามองว่าเป็นอย่างไรบ้างเช่นในข้อหนึ่งนะครับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีการหลุดประเด็นบางประเด็นทำให้เนื้อความนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็ในครั้งต่อไปอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยมีการเตรียมข้อมูลให้มีความแน่นหนาเพื่อให้มาสอดคล้องกับข้อมูลที่เพื่อนนั้นจะได้นำเสนอได้อย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถมากขึ้นเป็นไงดูเบากว่าไหมในส่วนข้อความที่คุณครูพูดว่าช่วยทำไงให้มันดูซอฟก็คือทำไงให้มันดูแบบเบาลง อยากจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการอะไรครับการจัดสรรความเรียบร้อยของผลงานให้มีความเรียบร้อยเพราะว่าพบว่าในบางส่วนนั้นยังมีรอยขูดขีดแล้วก็มีรอยดินสออยู่ก็ขอฝากกลุ่มนี้ให้พิจารณาในการทำให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นประมาณนั้นประมาณนี้ดีกว่าไปบอกว่าโอ้ช่วยอะไม่สวยเลยทำมาได้ยังไงเนี่ยเป็นไงครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินก็มาถึงในช่วงนี้แล้วนะครับเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างที่จะมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่วันนี้ครับคุณครูได้พูดตอนต้นชั่วโมงไปแล้วว่าเราจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันลงมือทำจดจำได้ในเรื่องของการริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนอย่าลืมนะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการสร้างเกณฑ์การประเมินไปแล้วใช่ไม่ใช่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ไปแล้วใช่ไม่ใช่เอาล่ะก็มาถึงวันนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก็คือเป็นประเด็นที่คุณครูได้นำพวกเราพูดไปเมื่อสักครู่นี้มาถึงข้อนี้ครับอันนี้เป็นใบงานที่จะต้องปฏิบัติในชั่วโมงนี้แล้วก็นำเสนอนะครับมีอยู่3ข้อข้อที่1 นักเรียนมีขั้นตอนกระบวนการออกแบบงานเขียน

0: จากการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะศิลปะการเขียนได้อย่างไรบ้างจงอธิบายข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนแล้ววิเคราะห์งานเขียนเอาละครับข้อนี้ขออนุญาตลงรายละเอียดหน่อยครับว่าในข้อนี้ให้นักเรียนยกงานเขียนของตนเองนั่นแหละครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะปลายทางสามารถยกงานเขียนของตนเองแล้วก็วิเคราะห์อะไรบ้างภาษาครับการใช้ภาษาแล้วก็การร้อยเรียงเรื่องราวการให้คุณค่าของเรื่องราวแล้วก็ความคิดนั้นเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายครับการสร้างงานเขียนแล้วนำมาวิเคราะห์สามารถพัฒนาทักษะแก่นักเรียนอย่างไรบ้างนักเรียนครับถามก่อนที่เราจะลงมือทำเราวิเคราะห์งานเขียนของเราไปทำไมครับไม่วิเคราะห์ได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราได้อะไรนะ
1: จุดบกพร่องและจุดพัฒนา
0: อันนี้เพื่อนต้นทางบอกว่าจะทำให้เรานั้นได้เห็นจุดบกพร่องและจุดพัฒนาว่างานเขียนของเรานั้นมีส่วนใดที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็งานเขียนของเราส่วนไหนจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมเอาละครับตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะระดมความคิดหรือยังครับ
2: พร้อม
0: วันนี้ขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับว่าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่ใหญ่ๆเราจะกลับมาพบกันครับ

เดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับอาจจะเกิดความสับสนในข้อที่2ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรบ้างครูขออนุญาตใช้ตัวอย่างของกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของใบงานแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นงานประมาณ 90% ที่นักเรียนจะต้องนำเสนอจริงๆยังไม่อยากเปิดนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนวิธีการก็คือถ้าง่ายสุดนะครับให้เราเอาผลงานของเราตรงนี้ครับมาเปิดดูแล้วก็เขียนต่อไปหลังจากนั้นก็อาจจะให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยก็ได้ว่าเราจะสามารถมีประเด็นในการวิเคราะห์อย่างไรบ้างเช่นเรื่องภาษาเรื่องแนวความคิดการวางโครงสร้างแล้วก็ประเด็นอื่นๆแต่ย้ำเสมอว่าเราจะไม่เอาความคิดของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดมาใช้เราต้องระดมความคิดช่วยเหลือกันครับอันนี้เป็นแนวในการสร้างสรรค์ใบงานครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานั้นแต่ละกลุ่มนั้นก็ขมักขม้นในการระดมความคิดในการเขียนผลงานเพื่อที่จะได้นำเอาคำตอบออกมาเพื่อให้เห็นแนวทางการวิเคราะห์มากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูขออนุญาตเป็นตัวแทนครูต้นทางนะครับในการให้นักเรียนปลายทางนั้นได้ฟังนักเรียนต้นทางนำเสนอว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีตัวแทนกลุ่มที่จะนำเสนอในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้กลุ่มแรกครับเดี๋ยวฟังกันครับในประเด็นนี้ที่คุณครูได้ถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนแล้วก็วิเคราะห์งานเขียนเดี๋ยวพูดให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มแรกนั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างเชิญครับ
1: ผมได้ข้อ2ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนและวิเคราะห์งานเขียนผมได้เรื่องนิทานลูกหมู3ตัวมีแนวคิดการมีแนวคิดว่าการจะคิดที่จะทำอะไรควรวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำเพราะจะทำให้เราปลอดภัยและจะได้ไม่มีภัยร้ายมาถึงตัว
2: ครับ
1: หลักการวิเคราะห์งานเขียน1ลักษณะของงานเขียน2วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง3ตัวละคร4ฉาก5โทนเรื่องกับอารมณ์6แนวข้อคิดกับแนวคิดหลัก
0: เอาปรบมือให้กลุ่มแรกด้วยครับก็มาแบบกระชับฉับไวเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งนะก็ในช่วงแรกนักเรียนได้ตอบครูมานะครับว่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวมีแนวคิดว่าการจะคิดที่จะทำอะไรควรวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำเพราะจะทำให้เราปลอดภัยและจะได้ไม่มีภัยร้ายมาถึงตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักจากตัวเล่มนิทานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าตาของนิทานที่นักเรียนเนี่ยทำเสร็จประมาณ 90% แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแง้มดูด้านในหน่อยนะครับต้องแง้มนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนนักเรียนปลายทางถ้ามีศิลปะในการวาดภาพแบบนี้ก็สามารถทำได้เพราะว่างานเขียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเอกสารเท่านั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของเราเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ให้มีความสวยงามถูกต้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประมาณ 90% แล้วของนักเรียนต้นทางของเรานะครับนะทีนี้มีประเด็นหนึ่งนักเรียนต้นทางปลายทางเห็นเหมือนครูไหมว่าเพื่อนอะเขียนมาเป็นประเด็นโดยรวมแต่ยังไม่ได้มีการบอกถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามเลยดีกว่าหลักการวิเคราะห์งานเขียน1ลักษณะงานเขียนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนครับ

0: เป็นอะไรครับเป็นนิทานถูกไหมแต่ว่าเราได้ล่อเขามาทั้งหมดไหมเนี่ยเราไม่ได้ล่อมาทั้งหมดนะครับมีการปรับเนื้อเรื่องให้มีความเหมาะสมอันนี้คือลักษณะข้อที่1ที่เพื่อนตอบมาว่าลักษณะของงานเขียนข้อที่2วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องอ่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงฉากไหมมีฉากไหมมีสิเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อสักครู่ที่มีการเปิดดูเนี่ยพบว่ามีฉากตอนที่หมาป่าเนี่ยไปพังบ้านอันนี้เป็นฉากแล้วมีการวิเคราะห์ตัวละครไหมมีสิเพราะว่ามีตัวละครหลักๆคือลูกหมู3ตัวแล้วก็หมาป่า1ตัวอันนี้เป็นตัวละครหลักๆต่อไปครับฉากอันนี้พูดไปแล้วโทนเรื่องอารมณ์เป็นยังไงมีความกลัวเกิดขึ้นไหมมีเพราะว่าตอนที่เห็นหมาป่าไปพังทำลายบ้านฟางบ้านไม้ก็เกิดความกลัวไหมกลัวก็มีการให้ข้อคิดอย่างไรครับข้อนี้จำข้อคิดได้ไหมครับข้อคิดเรื่องนี้คืออะไรครับ
1: โทนเรื่อง
0: ให้ใช้ไมโครโฟนตอบได้เลยครับเนี่ยอันเนี้ยช่วยบอกข้อคิดให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าข้อคิดเรื่องลูกหมู3ตัวเป็นอย่างไร
2: ความขยันและรอบคอบและความอดทนจะทำให้เราปลอดภัยและประสบความสำเร็จครับ
0: ถ้าเรารอบคอบขยันอดทนจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มแรกอีกครั้งหนึ่งครับอยากจะบอกนักเรียนต้นทางปลายทางครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ตอบได้ดีแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องข้อสังเกตคุณจะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะวันนี้ไม่มีเกณฑ์นะครับแต่พูดให้ฟังว่าในการเขียนการวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์ต้องมีการเขียนให้เห็นถึงภาพจริงๆว่าเรามีการวิเคราะห์อะไรบ้างเราจะไม่เขียนแต่หัวข้อเพราะว่าการเขียนแต่หัวข้อเนี่ยบางครั้งผู้ที่อ่านงานเราเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจต้องพูดออกมาให้เห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นผลงานของกลุ่มแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณครูขออนุญาตเดินทางไปต่อที่กลุ่มที่5นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีก1กลุ่มนะครับที่จะนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญตัวแทนกลุ่มที่5ได้นำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางให้ฟังด้านหน้าตรงนี้ได้เลยครับ
3: ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนและวิเคราะห์งานเขียนนะครับชื่อเรื่องต้นไผ่กับต้นโอ๊กนะครับเนื้อเรื่องย่อที่ผมสรุปมาให้นะครับต้นโอ๊กแข็งแรงแต่หยิ่งไม่ยอมโอนอ่อนครับส่วนต้นไผ่แม้อ่อนจะยืดหยุ่นพอเกิดพายุต้นอ่อนหักล้มเพราะต้านลมครับแต่ต้นไผ่รอดเพราะโอนอ่อนตามลมครับการวิเคราะห์แบบสรุปนะครับตัวละครหลักคือต้นไผ่และต้นโอ๊กครับสถานที่คือป่าแห่งหนึ่งครับปัญหาคือพายุพัดแรงสถานการณ์คือต้นโอ๊กหักเพราะไม่ยอมโอนไผ่รอดเพราะโอนอ่อนข้อคิดนะครับความยืดหยุ่นทำให้เราผ่านปัญหาได้ดีกว่าความดื้อรั้นครับลักษณะนิทานนะครับเป็นนิทานสอนใจใช้ภาษาง่ายเข้าใจได้ไม่ยากรูปแบบนิทานนะครับนิทานสอนใจแนวจริยธรรมครับ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5ครับเชิญนั่งลงได้ครับอันนี้คุณครูก็ให้คำชื่นชมไม่ต่างจากกลุ่มแรกเลยนะครับเขาบอกว่าชื่อเรื่องคือต้นไผ่กับต้นโอ๊กนะครับเรื่องย่อก็ประมาณว่าต้นโอ๊กเนี่ยแข็งแรงแต่ทำไมครับยิ่งครับไม่ยอมโอนอ่อนก็แปลว่าไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้แต่ต้นไผ่นั้นแม้จะอ่อนแต่ก็ยืดหยุ่นพอเกิดพายุทำให้ต้นโอ๊กนั้นหักเพราะต้านลมไม่ไหวแต่ต้นไผ่รอดเพราะว่ามีการเอ็นไปตามกระแสลมทีนี้กลุ่มนี้เขาสามารถเอาลักษณะของธรรมชาติมาสร้างเป็นนิทานเพื่อให้เกิดเป็นข้อคิดได้ซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมฮะเราแค่เอาแนวคิดนี้มาปรับเพิ่มเติมเขาบอกว่าการวิเคราะห์เขาบอกว่าตัวละครหลักๆคือมีต้นไผ่กับต้นโอ๊กสถานที่ก็อนุมานว่าน่าจะเป็นในป่าแห่งหนึ่งหรือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีต้นไม้2ชนิดนี้อยู่ใช่ไหมครับปัญหาก็คือมันเกิดพายุใหญ่อันนี้เป็นอุปสรรคก็ได้นะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยต้นโอ๊กหักเพราะไม่ยอมโอนเอ็นไปต้นไผ่ทำไมครับรอดไม่รอดต้นไผ่รอดเพราะว่าเอ็นเอียงไปตามกระแสลมเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการชี้ให้เห็นเรื่องของความยืดหยุ่นถ้าเรามีความยืดหยุ่นในการทำงานการทำงานนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหานั้นจะผ่านไปได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราทำตัวแบบต้นโอ๊กดื้อรั้นเป็นยังไงครับอุปสรรคมากขึ้นทำให้บางครั้งร้านทานกระแสลมก็คืออุปสรรคไม่ไหวเหมือนกันเลย

0: ครับกระแสลมตรงนี้เขามีนัยยะแฝงตรงที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ลมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในธรรมชาติแต่มันหมายถึงอุปสรรคในการทำงานว่าในบางครั้งเราต้องมีการยืดหยุ่นเพราะว่าไม่ได้แปลว่าการที่เราตั้งเป้าหมายบางอย่างจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ 100% แต่ถ้าเรามีกระบวนการในการยืดหยุ่นนั้นการทำงานก็จะไปต่อได้และที่สำคัญคือเราจะต้องไม่เป็นคนดื้อรั้นเพราะว่าในการที่เราเป็นคนดื้อรั้นนั้นเกิดผลดีไหมลูกเกิดผลที่ไม่ดีเลยจะทำให้เรานั้นเสียงานแล้วก็ปัญหาก็จะรุมเร้าเราด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5อีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับนะทีนี้มาถึงขั้นตอนการสรุปครับนักเรียนดูครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะเราได้อะไรครับเราได้มีการวิเคราะห์เรื่องของงานเขียนของเราในเชิงลึกมากขึ้นทำให้เราได้จับทิศทางงานเขียนของเรามากขึ้นไหมมากขึ้นทีนี้ขออนุญาตถามกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอบ้างแต่ละกลุ่มที่ได้มีการเขียนเราเห็นทิศทางงานเขียนของเรามากขึ้นไหมมากขึ้นเราสามารถจับประเด็นได้ตรงตามความต้องการและตรงตามเจตนารมณ์ของเรามากยิ่งขึ้นนี่คือกระบวนการเขียนวันนี้เราได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีไหมลูกเราฝึกใช้แบบดีหรือไม่
1: ด
0: ีเราใช้ในเชิงสร้างสรรค์ถูกต้องไหมครับเราได้มีการฝึกกระบวนการสื่อสารไหมครับสื่อสารเพราะว่าเรามีการคุยกันถูกต้องไหมครับเรามีการฝึกความสามัคคีในระบบงานกลุ่มไหมครับการคิดก็ฝึกแล้วการอ่านก็ฝึกแล้วการวิเคราะห์ก็ฝึกแล้วการใช้เทคโนโลยีก็ฝึกแล้วการใช้ประสบการณ์เดิมมีการใช้ไหมมีเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่เก่งแต่พอเราใช้ไปในหลายๆครั้งเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการในการป้อนคำสั่งให้ปัญญาประดิษฐ์เขาหาข้อความออกมาแต่คุณครูไม่ได้บอกว่าให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดนะเพราะว่าในท้ายสุดแล้วเราต้องทำไมครับวิเคราะห์แล้วก็มีวิจารณญาณอย่างเพื่อนที่ตอบมาด้านหน้านะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถเข้าใจตรงตามเจตนารมณ์ในวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำนี้มาให้ครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมจุลมงกุฎเดาก่อนน่าจะเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมงกุฎใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนคิดว่าจุลไหนที่ถูกต้องจุลลอลิงหรือจุลลอจุฬาถ้านักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเป็นจุลลอลิงยกมือครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้นทางปลายทางเอามือลงได้ครับจุลลอจุฬายกมือขึ้นครับก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับนักเรียนคิดว่าจุลไหนที่ถูกต้องจุลมงกุฎที่ถูกต้องก็คือจุลนี้ครับคำนี้มาจากคำสองคำจุลละเป็นคำที่แปลว่าเล็กน้อยมักใช้นำหน้าคำสมาร์ทเช่นจุลศักราชจุลพลเป็นต้นนะครับรากศัพท์มาจากคำบาลีแปลว่าจุลละนะครับจุลมงกุฎเป็นคำเรียกเครื่องประดับศีรษะของพระมหากษัตริย์เพราะนักเรียนดูนะครับภาพนี้คุณครูมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งงานหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาที่คุณครูได้เคยพูดกับเราในครั้งที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์คนร้ายที่ไปขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะแล้วกรุแตกหลังจากที่กรมศิลปากรได้มีการรวบรวมเอาสมบัติเหล่านี้กลับมาได้ก็มีการรวบรวมแบ่งเป็นประเภทต่างๆเช่นประเภทเครื่องราชูปโภคแล้วก็ประเภทเครื่องขนิมพิมพาภรณ์อันนี้คือหน้าตาจุลมงกุฎที่เป็นของจริงนะครับที่ทางพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายรูปได้แต่ว่าจะต้องไม่ใช้แฟลชเพราะว่ามันมีการสะท้อนเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของมงกุฎที่พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เคยใช้จริงๆแล้วก็ของชิ้นนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในกรุพระปรางวัดราชบูรณะจริงๆมีชื่อที่นักวิชาการหรือว่านักโบราณคดีเนี่ยกำหนดเรียกว่าจุลมงกุฎถ้าเรียกพร้อมกันก็คือจุลมงกุฎอ่านพร้อมกันครับจุลมงกุฎจุลละแปลว่าอะไรเล็กหรือน้อยมงกุฎก็คือเครื่องสวมศีรษะของคิงก็คือพระมหากษัตริย์เมื่อแปลรวมกันก็แปลว่าเป็นคำเรียกเครื่องประดับศีรษะของพระมหากษัตริย์นักเรียนดูนะแม้จะผ่า

มาหลายร้อยปีแล้วแต่ความงดงามของงานช่างนั้นก็ยังทำได้อย่างประณีตอยู่แม้ว่านั่นจะเห็นไหมครับว่าในรูปทำไมครับมีอะไรครับเพชรนินจินดาบางชิ้นเนี่ยหลุดหายไปแต่ว่าความงดงามนั้นยังคงค่าอยู่ไหมครับคงค่าอยู่ผู้ชมที่อยู่ปลายทางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถไปชมได้ซึ่งคุณครูเชื่อว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนั้นก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งที่มีของล้ำค่าอยู่เยอะต่างจังหวัดก็สามารถมาเที่ยวชมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าได้มาศึกษาเมืองมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเหตุการณ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่บรรพชนรุ่นก่อนนั้นได้สร้างสรรค์ไว้เมืองนี้ยังรอทุกๆคนไปชื่นชมอยู่นะครับในชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดีเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3คุณครูปลายทางสามารถเตรียมสื่อ PowerPoint เตรียมใบความรู้และเตรียมใบงานเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3รอไว้ได้เลยครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกๆคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0: เอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรที่ครูฝากไว้ในชั่วโมงที่แล้วการสร้างผลงานนะครับรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างผลงานเนี่ยครูมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับแต่การทบทวนความรู้ในวันนี้ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมนะครับนักเรียนอยากเล่นหรือยังครับ
1: อยากแล้ว
0: ถ้าอยากแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดนะครับหันหน้ามาทางครูนะครับเอาละครับหันหน้ามาทางครูแล้วครูจะได้เห็นหน้าชัดๆนะครับหันมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้การเล่นเกมของเรานะครับครูจะให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้5ดาววันนี้การได้5ดาวจะเป็นคะแนนเดี่ยวเกมที่เราจะเล่นในวันนี้1ต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้เรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่การหลอกลวงออนไลน์การเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงและลิขสิทธิ์4เรื่องนี้นะครับเกมในวันนี้คือเกมคำใบ้คำใบ้อะไรเอ่ยนะครับเคยเล่นกันไหมเคยเล่นไหมครับเคยเล่นไหมอะไรเอ่ยเคยเล่นไหมนั่นแหละครับครูก็จะมีคำถามอะไรเอ่ยแล้วให้นักเรียนทำไมครับมือจับไว้ที่หูเหมือนเดิมครับมือจับไว้ที่หูรอฟังสัญญาณถ้าใครอยากตอบก็ยกมือขวาย้ำมือขวาเท่านั้นนะครับนี่คือกติกาของเรานะครับกติกาของเราให้ยกมือขวานะครับแต่ถ้าใครไม่นำมือจับไว้ที่ติ่งหูจะไม่มีสิทธิ์ตอบดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องอาศัยความไวถ้าใครยกเร็วยกไวมีสิทธิ์ตอบก่อนแต่ถ้าตอบไม่ถูกทำไมครับให้คนอื่นตอบเป็นการเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเอาละนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางครูครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดเก่งมากนะครับมือจับไว้ที่หูข้อแรกนะครับข้อแรกอะไรเอ่ยชอบล้อทุกคนคำพูดป่วนปนให้คนหม่นใจเอ้ายังไม่ได้ครันกระดิ่งเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนะครับชอบล้อทุกอะไรเอ่ยลืมอะไรเอ่ยลืมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยชอบล้อทุกคนคำพูดป่วนปนให้คนหม่นใจนะครับส่งธรรมครับ
2: บูลลี่ครับ
0: คำตอบก็คือ
2: บูลลี่ครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นบูลลี่
2: เพราะว่าจากคำที่ครูให้คำใบ้มาก็จะมีคำพูดปวนปนแล้วก็ชอบล้อทุกคนครับ
0: นะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคำสำคัญของการพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงเป็นการบูลลี่เก่งมากปรบมือให้เพื่อนเราจะยกมือเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งนะไม่ใช่ว่าครูพูดจบแล้วยกได้เลยนะเอาละครับมือจับไว้ที่หูมือจับไว้ที่หูนะครับข้อ2ครับทักมาบอกว่ารักสักพักให้โอนเงินธนภัทรครับธนภัทร
3: หลอกลวงครับ
0: หลอกลวงเป็นการ

0: หลอกลวงทางด้านไหนคิดว่า
1: ออนไลน์ครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์ครับ
1: เพราะว่าจากที่ครูพูดนะครับมีการพูดว่าหลอกให้รักครับ
0: แล้วก็ทำไมต่อหลอกให้รักเสร็จ
1: แล้วก็ให้โอนเงินมาครับ
0: นั่งลงได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับ

0: อกลวงออนไลน์นะครับอ่ะข้อที่สามมือจับไว้ที่หูมือจับไว้ที่หูอ่ะข้อสามนะครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: หรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วข้อที่สามแชร์ไปก่อนใครจะเดือดร้อนก็ช่างเขาอัตติการครับ
2: การเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะ
0: การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทำไมถึงคิดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จครับ
2: เพราะว่าเป็นการแชร์โดยที่ไม่คำนึงถึงคนในคลิปค่ะ
0: อ๋อเป็นการแชร์ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นใช่ไหมครับเช่นว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จแชร์ไปคนที่รับสารจะเป็นยังไงครับ
2: เข้าใจผิดค่ะ
0: เข้าใจผิดอ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับก็คือในเรื่องของการใช่ไหมครับแชร์ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายก็คือทำไมครับจะมีการแชร์ข้อมูลออกไปซึ่งหนึ่งพฤติกรรมของการแชร์ข้อมูลเท็จก็คือขาดการไต่ตรองของผู้แชร์หรือผู้เผยแพร่เองด้วยนะครับก่อนเราจะแชร์ข้อมูลอะไรเราต้องทำไมครับไต่ตองตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับข้อ4ข้อ4นี้ไม่ยากเลยข้อ4ไม่ยากมือจับหูไหนมือจับหูนั่งตัวตรงครูจะได้เห็นชัดๆครูจะได้เห็นชัดๆนะครับนะครับข้อนี้ข้อที่เท่าไหร่ละ
1: 4
0: ข้อที่4แสดงว่านักเรียนมีสตินะครับของก๊อปก็ดีใช้ดีเหมือนกันกลุ่ม6ครับเมื่อกี้มีคนยกก่อนแต่ตอนยกครูยังไม่สั่นกระดิ่งนะครับกลุ่ม6ครับ
3: ลิขสิทธิ์ค่ะ
0: ลิขสิทธิ
3: ์การละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ
0: ทำไมถึงบอกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ
3: ์เพราะว่าเป็นของปลอมค่ะ
0: อ๋อเป็นการถ้าไม่ถึงรู้ว่าเป็นของปลอมมีคำว่าอะไรครับ
3: ของก๊อปค
0: ่
3: ะ
0: มีคำว่าของก๊อปถึงเราไม่ได้เป็นคนก๊อปแต่เราเป็นคนซื้อเนี่ยเราผิดไหมครับ
3: ผิดค่ะ
0: เราก็ผิดนะครับเราก็ถือว่ามีส่วนในการสนับสนุนให้เขาทำออกมานะครับเราก็ถือว่าผิดเช่นกันเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเขาจะก๊อปออกมาขายได้ไหมครับไม่ได้ก็ต้องเริ่มจากเราตัวผู้บริโภคด้วยเช่นกันอ่ะนั่งลงครับนะครับเอาละต่อไปข้อที่5เนี่ยเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนิดนึงครั้งที่แล้วเราเรียนกฎหมายไปยังบทลงโทษของการทำผิดนะครับในแต่ละเรื่องตั้งสติมือจับหูตัวตรงหันหน้ามาทางครูให้ครูเห็นได้ชัดๆคำถามถึงไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทำร้ายจิตใจแพตตี้ครับ
2: การพูดบูลลี่ค่ะ
0: การพูดบูลลี่ทำไมถึงคิดว่าการพูดบูลลี่ครับ
2: การพูดบูลลี่ไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าทำร้ายจิตใจผู้ที่โดนบูลลี่ได้ค่ะ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนครับนะครับจากที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับว่าการบูลลี่ถึงไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทำไมครับแต่ก็เป็นการทำร้ายจิตใจและอีกครับและอย่างหนึ่งถ้าเมื่อพิจารณาไปแล้วดูที่เจตนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยไหมเกี่ยวในเรื่องของการหมิ่นประมาทใช่ไหมครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างได้ทบทวนความรู้แล้ว

0: หมดแล้วครับหมดแล้ววันนี้ใครได้ไป5ดาวบ้างยกมือขึ้นนะครับใครได้ไป5ดาว5คนนะครับ5ข้อนะครับครูแจกไปแล้ววันนี้25ดาวตอนนี้นะครับเอาล่ะครับนักเรียนเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้ไม่ทำความผิดเราต้องมีอะไรครับมีความรู้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องทำไมครับช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้ให้เกิดความตระหนักนะครับถึงโทษนะครับของการทำผิดนะครับในแต่ละเรื่องดังนั้นในวันนี้ครับเราจะมาสร้างผลงานรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับกิจกรรมกลุ่มจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันในการนำเสนอความรู้เชิญชวนให้ไม่กระทำผิดกฎหมายและยกตัวอย่างบทลงโทษในรูปแบบที่สร้างสรรค์นะครับโดยตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายเรามีกี่เรื่อง4เรื่องมีอะไรบ้างการบูลลี่การหลอกลวงออนไลน์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็อะไรอีกการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับหรือหลอกลวงกลุ่มไหนจะทำเรื่องการบูลลี่ครับมี2กลุ่มคือกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่มไหนจะทำเรื่องหลอกลวงออนไลน์กลุ่ม3กลุ่มไหนทำเผยแพร่ข้อมูลเท็จกลุ่มไหนทำทรัพย์สินทางปัญญาการละเมิดลิขสิทธิ์กลุ่ม5กับกลุ่ม4นะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้นะครับการที่เราจะให้ความรู้นะครับถ้าเราพูดอย่างเดียวเขาจะเข้าใจไหมครับใช่ถ้าสมมุตินักเรียนเดินไปพูดเขาจะเข้าใจไหมไม่และถ้านักเรียนจะเดินไปพูดนักเรียนเดินไปพูดได้กับทุกคนไหมไม่นะครับนักเรียนคิดว่าควรจะทำเป็นอะไรดีล่ะครับออกแบบเป็นป้ายนะครับออกแบบเป็นป้ายรณรงค์ใช่ไหมครับเพื่อจะทำไมครับทำไมถึงอยากทำเป็นป้ายเพราะอะไรเพราะทุกวัยเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมครับยกตัวอย่างป้ายที่นักเรียนเคยเห็นมาซิที่นักเรียนเห็นแล้วนักเรียนเข้าใจเช่นวันงดสูบบุหรี่ไข้เลือดออกทิ้งขยะให้ลงถังหรือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 อันนี้เป็นป้ายที่เรียนเคยเห็นนะครับซึ่งแต่ละป้ายจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างยกตัวอย่างมาซิเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกไหนใครเคยไปเห็นป้ายวันงดสูบบุหรี่โลกมาลองบอกสิครับรายละเอียดในป้ายมีอะไรบ้าง
1: มีโทษมีส่วนประกอบของบุหรี่แล้วก็ควันขวัญงดสูบบุหรี่ค่ะ
0: นะครับเอาละทีนี้ต่อมามีคนบอกครูว่าเห็นป้ายเกี่ยวกับโรคระบาดเช่นไข้เลือดออกใช่ไหมที่เพื่อนบอกมาหรือเอาโควิดก็ได้ไข้เลือดออกหรือโควิดก็ได้ลองอธิบายสิครับว่าไข้เลือดออกหรือโควิดเนี่ยนักเรียนเห็นมาเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: แนวทางป้องกันค่ะสาเหตุของการเกิดโรควิธีการดูแลค่ะ
0: และทีนี้ในป้ายนั้นมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวไหมครับ
2: มีรูปภาพด้วยค่ะ
0: การที่มีรูปภาพนี่ดีอย่างไรครับ
2: ทำให้สามารถเข้าใจได้โดยดูรูปภาพค่ะ
0: เอาละครับนั่งลงได้และทีนี้นะครับเราได้เห็นเพื่อนยกตัวอย่างเกี่ยวกับป้ายเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ทีนี้ครับเรามาดูป้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกันบ้างนะครับ ภาพนี้เป็นภาพอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์อ่ะนะครับครูจะให้เวลานักเรียนนะครับดูภาพและก็ลองวิเคราะห์ว่ารายละเอียดในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างให้ลองวิเคราะห์นะครับ

0: เอาละครับครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะวิเคราะห์ภาพอินโฟกราฟิกที่ครูให้ชมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะครูขอตัวแทนหน่อยครับว่านักเรียนชมแล้วนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์รายละเอียดอะไรได้บ้างในอินโฟกราฟิกครับใครอ่ะกลุ่ม2นักเรียนเห็นรายละเอียดอะไรบ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับภาพนี
1: ้เกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์ครับ
0: กฎหมายรถยนต์เขาได้พูดถึงเรื่องของอะไรบ้างครับ
1: เรื่องรถยนต์ทุกคันต้องทำพ.ร.บ.ครับ
0: ก็คือเขาให้ตระหนักว่ารถยนต์ทุกคันต้อง
1: ทำพ.ร.บ.
0: ทำพ.ร.บ.ส่วนไหนที่นักเรียนเห็นแล้วแบบเห็นแล้วเลยว่าจำเป็นต้องทำพ.ร.บ.ครับ
1: จากตัวอักษรข้างบนครับ
0: จากตัวอักษรแล้วก็มีอะไรอีก
1: รูปภาพครับ
0: มีรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยสื่อให้เห็นว่าถ้าหากไม่ทำพ.ร.บ.จะเป็นยังไงครับ
1: โดนปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ
0: อ๋อก็มีข้อความบอกโทษใช่ไหมครับเป็นข้อความที่บอกโทษแล้วก็รูปภาพก็คือทำไมครับแสดงให้เห็นถึงเมื่อเกิด
1: อุบัติเหตุค่ะ
0: เกิดอุบัติเหตุนะครับเอาละครับนั่งลงได้ต่อไปครับเมื่อกี้มีคนยกมืออีกหนึ่งคนเอาละครับนักเรียนชมภาพนี้นักเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
2: เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์ค
0: ่
2: ะ
0: ในเรื่องใดบ้าง
2: ในเรื่องเกี่ยวกับแบบรถทุกคนต้องทำพ.ร.บ.ค่ะรถทุกคันต้องทำพ.ร.บ.ค่ะ
0: รถทุกคันต้องทำพ.ร.บ.ทำไมถึงต้องทำ
2: เพราะว่าถ้าเราทำพ.ร.บ.จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็คือภาพนี้แหละต้องการสื่อให้เห็นใช่ไหมครับว่าจำเป็นต้องทำพ.ร.บ.เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับอะไรครับความคุ้มครองนะครับและอีกอย่างนึงเขาบอกถึงอะไรไว้ด้วย
2: โทษของรถคันที่ไม่มีพ.ร.บ.ค
0: ่
2: ะ
0: โทษของรถที่ไม่มีพ.ร.บ.ซึ่งพอเราเห็นทั้งหมดนี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างไรครับเราจำเป็นต้องทำพ.ร.บ.ไหม
2: จำเป็นต้องทำค่ะ
0: ก็คือเราเห็นแล้วเรารู้สึกเลยว่ารถทุกคันต้องมี
2: พ.ร.บ.
0: พ.ร.บ.นะครับเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองและถือว่าเป็นการทำตาม
2: กฎหมาย
0: กฎหมายนั่นเองและทีนี้ครูถามนักเรียนต่อครับและนักเรียนชมเสร็จปุ๊บนักเรียนได้แนวคิดที่จะนำไปปรับใช้ในงานของตนเองที่จะออกแบบอย่างไรครับ
2: แบบมีหัวข้อค่ะเกี่ยวกับหัวข้อของหัวข้อที่หนูได้เป็นหัวข้อใหญ่ค่ะ
0: นะครับเกี่ยวกับหัวข้อใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันในแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้หัวข้ออย่างไรและมีการออกแบบอย่างไรจากที่ได้ชมตัวอย่างไปแล้วนั่งลงได้ครับเอาละครับนักเรียนเก่งมากนักเรียนชมแล้วนักเรียนวิเคราะห์ได้นะครับอย่างที่นักเรียนได้ชมภาพอินโฟกราฟิกนี้ไปเป็นภาพที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์ก็คือรถทุกคันต้องทำพ.ร.บ.เห็นไหมครับเขาใช้คำที่เป็นไงครับสั้นๆแต่ได้ใจความก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหมครับในการเลือกใช้คำเขาใช้ข้อความเยอะไหม
3: ไม
0: ่แต่เขาใช้แต่ข้อความที่ทำไมครับ
3: ส
0: ั้นและได้ใจความอ่านแล้วทำไมครับอ่านแล้วเข้าใจนี่ครับพร้อมกับเป็นคำที่ทำไมครับทำให้เห็นถึงความสำคัญของการทำพ.ร.บ.ให้ผู้ที่มาอ่านมาศึกษาเกิดความตระหนักและที่ผ่านมานักเรียนเราเรียนไปเราเคยได้ทำคำขวัญหรือยังครับเราทำคำขวัญเราเล่นเกมคำใบ้ไปหรือยังเราเคยอ่านข่าวไปหรือยัง นักเรียนอย่าลืมนำข้อเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้ในงานตนเองนะครับซึ่งกิจกรรมต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนครับออกแบบผลงานกลุ่มที่สรุปเนื้อหากฎหมายที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วไปนะครับก็คือ4เรื่องด้วยกันนั่นแหละนะครับนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์แผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกเพื่อให้ความรู้เชิญชวนให้ระมัดระวังไม่ทำผิดกฎหมายและยกตัวอย่างบทลงโทษโดยครูเนี่ยจะเตรียมวัสดุหรือเครื่องมือให้นักเรียนตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีปากกาวัสดุสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งนะครับกลุ่มไหนจะทำลงกระดาษบ้างในนี้มีไหมอันนี้ครูจะให้โอกาสนะว่านักเรียนจะทำลงกระดาษก็ได้หรือจะทำออกแบบในเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์หรือ iPad ของนักเรียนหรือแท็บเล็ตของนักเรียนได้เลยนะครับตามความสะดวกเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันในทุกกลุ่มนะครับต่อมานะครับนักเรียนนะครับเริ่มทำงานโดยเนื้อหาของนักเรียนจะต้องมีดังนี้ครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์การบูลลี่นะครับรณรงค์ให้ระมัดระวังนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและที่สำคัญต้องชี้ให้เห็นผลกระทบรวมทั้งสุดท้ายครับรณรงค์ให้เคารพถึงทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เราแบ่งกลุ่มกันหรือยังแบ่งกันแล้วเรียบร้อยว่ากลุ่มไหนรับผิดชอบเรื่องอะไรเนาะนะครับจากนั้นครับนักเรียนทุกคนช่วยกันโดยมีเวลาให้ทำ1คาบในครั้งหน้าด้วยครั้งนี้เราก็ออกแบบไปก่อนนะครับและเตรียมตัวอธิบายผลงานของตนเองในชั่วโมงหน้าด้วยเช่นกันนะครับพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับเรามาที่กลุ่มหนึ่งกันนะครับกลุ่มหนึ่งทำเรื่องอะไรครับ
1: การบูลลี่ค่ะ
0: ทำเรื่องการบูลลี่นะครับซึ่งนักเรียนได้ออกแบบไว้เบื้องต้นหรือยังออกแบบในเรื่องของอะไรครับ
1: มีความหมายประเภทวิธีการป้องกันแล้วก็โทษค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือนักเรียนจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายประเภทวิธีป้องกันและโทษของการบูลลี่ลงไปนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีเพิ่มอะไรอีกไหมในแผ่นนักเรียนจะออกแบบเป็นโปสเตอร์อินโฟกราฟิกใช่ไหมครับแล้วนักเรียนออกแบบโดยใช้อะไรครับใช้อะไรในการออกแบบใช้แคนวาในการออกแบบใช่ไหมครับแล้วในแคนวาเนี่ยนอกจากมีข้อมูลแล้วนักเรียนจะใส่อะไรลงไปอีก
1: รูปภาพ
0: เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการบูลลี่ทำไมถึงอยากใส่รูปภาพลงไป
2: เพื่อให้นักเข้าใจง่ายมากข
0: ึ้
2: น
0: ให้คนที่มาศึกษามาดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะเอาละครับไหนลองบอกครูซิว่าความหมายที่หามาได้เนี่ยมีอะไรบ้างการบูลลี
1: ่
0: มีอะไรบ้างครับ
3: หมายคือการกลั่นแกล้งหรือรังแกผู้อื่นอย่างจงใจโดยตั้งใจให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกเจ็บปวดอับอายหรือหวาดกลัวค่ะ
0: อันนี้ก็จะใส่ลงไปนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะใส่ภาพเกี่ยวกับการบูลลี่ลงไปด้วยใช่ไหมเอาละครับดังนั้นครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีแนวทางแล้วแล้วไปกันยังไง
1: มีเพื่อนหาข้อมูลแล้วก็จะมี2คนที่ช่วยกันทำแคนวา
0: ค่ะก็คือ2คนช่วยกันหาข้อมูล2คนช่วยกันทำแคนวาเอาละครับดีมากอ่ะลงมือทำได้เลยครับเอาละครับในกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยทำเรื่องอะไรลูก
4: การบูลลี
0: ่การบูลลี่แล้วการบูลลี่เนี่ยนักเรียนจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในผลงานของนักเรียน
4: ความหมายของบูลลี่ครับแล้วก็ประเภทของบูลลี่แล้วก็วิธีการโทษของบูลลี่แล้วก็วิธีการ
0: ก็มีความหมายประเภทจะเอาโทษหรือการป้องกันขึ้นก่อน
4: เอา
0: โทษขึ้นก่อนแล้วตามด้วยการป้องกันอ่ะก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนออกแบบนะครับแล้วก็ทีนี้หนูจะทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิก
4: อินโฟกราฟิก
0: ออกแบบโดยใช้อะไรลูก
4: ใช้แคนวา
0: ใช้แคนวาในการออกแบบใช่ไหมครับแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไง
1: เดี๋ยวจะมีคนหาข้อมูล2คนค่ะแล้วก็จะมีคนลงมือทำ2คนแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ช่วยทำในแอปแคนวา
0: ในใครหาข้อมูลหาข้อมูลกี่คน
4: ส
0: อง
4: คน
0: 2 อ๋อหนูช่วยเพื่อนหาด้วยเช่นกันดีมากแล้วก็ไหนใครเป็นคนออกแบบแคนวาหนูออกแบบแคนวาและหนูทำอะไรคะก็ช่วยกันในกลุ่มนะครับดีมากที่นักเรียนต้องแบ่งงานกันทำนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมเนาะแล้วตอนนี้หาข้อมูลอะไรไว้ได้บ้าง
4: หาข้อมูลของบูลลี่แล้วก็
0: เ
4: พ
0: บู
4: ล
0: ลี่แล้วรูปนักเรียนจะใส่รูปลงไปไหมถ้าทำอินโฟกราฟิกต้องมีความชัดเจนเรื่องรูปนะแล้วได้หารูปไปบ้างหรือยัง
4: กำลังหาน
0: ะครับเอาละครับลงมือทำได้กลุ่มนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับลูกการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วกลุ่มหนูเนี่ยนะครับจะออกแบบเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกลูกทำไมถึงเลือกเป็นอินโฟกราฟิก
5: สะดวกแล้วก็ทำง่ายครับ
0: สะดวกทำง่ายแล้วมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไรครับอินโฟกราฟิกเนี่ยขออภัยครับมีประโยชน์ต่อผู้ชมอย่างไร
5: เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้รู้ถึงเกี่ยวกับลักษณะของ
6: ทางออนไลน์ค่ะ
0: ก็คือเข้าใจได้ง่ายเขามาดูแล้วเนี่ยเขาจะได้เข้าใจเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ได้ชัดเจนอ้าวแล้วนักเรียนจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างในอินโฟกราฟิกของนักเรียน
1: รูปแบบการหลอกลวงทางออนไลน์วิธีการป้องกัน
0: โทษและที่สำคัญเราต้องใส่อะไรลงไปด้วยในนั้น
6: ข้อมูลที่ถูกต้องและครบ
0: ถ้วนเราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมใส่ต้องใส่อะไรไปด้วยแหล่งที่มาถ้าใส่แหล่งที่มาไปได้ด้วยดีมากที่สำคัญต้องใส่รูปนะครับเวลาเราทำอินโฟกราฟิกต้องมีรูปและรูปนั้นต้องสอดคล้องกับงานของเรานะครับแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงใครหาข้อมูลหาข้อมูล2คนใครออกแบบออกแบบ2คนแล้วเราช่วยเพื่อนทำอะไรครับ
7: ตกแต่ง
0: ตกแต่งก็คือช่วยเพื่อนออกแบบเพื่อนจะออกแบบแล้วเราก็ช่วยตกแต่งนะครับดีมากลงมือทำได้เลยครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรครับทรัพย์สินทางปัญญาเอ๊ะจะนำเสนอยังไงเป็นอินโฟกราฟิกหรือแผ่นพับ
8: อินโฟกราฟิก
0: ทำมือหรือใช้แคนวาใช้แคนวาไหนใครเป็นคนออกแบบเราเป็นคนออกแบบนะครับไหนใครหาข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง
8: กับลิขสิทธิ์คืออะไร
0: อยากให้เขาเข้าใจเรื่องว่าลิขสิทธิ์คืออะไรแล้วก็มีอะไรอีกตัวอย่างของการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีอะไรอีกลูก
8: แนวทางการป้องกันและเคารพลิขสิทธ
0: ิ์แนวทางการป้องกันแล้วก็การเคารพลิขสิทธิ์อืมเราจะทำในรูปแบบของอินโฟกราฟิกใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมีอะไรที่สื่อความหมายได้อีกอย่างนึงคือเก่งมากต้องมีภาพประกอบนะครับที่สื่อความหมายถึงการเคารพลิขสิทธิ์นะครับเอาละลงมือทำได้กลุ่มนี้เอาละครับกลุ่มนี้เริ่มออกแบบหรือยังโอ้เริ่มแล้วไหนๆครูดูหน่อยให้ครูดูหน่อยแสดงว่ากลุ่มนี้ใช้แคนวาทำเป็นอะไรครับพยายามให้อยู่ในหน้าเดียวกันเลยก็ได้ลูกนะหนูไม่ต้องแยกเป็น2หน้าให้หน้าเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้นะครับข้อความที่กระชับนิดนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับลองหันให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนะครับนี่เพื่อนได้ออกแบบนะครับกลุ่มนี้ทำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับกลุ่มนี้ร่วมมือกันดีมากเลยคือช่วยกันออกแบบนะครับทำเป็นอินโฟกราฟิกใช่ไหมครับแล้วเราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง
6: เป็นโทษทางแพ่งกับทางอาญา
0: อ๋อมีโทษทางแพ่งทางอาญา
6: ที่วิธีใช้ข้อมูลของเจ้าของล
0: ิ
6: ขส
0: ิ
6: ทธ
0: ิ์วิธีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องดีมากวิธีการนำข้อมูลของคนอื่นมาใช้เพื่อทำไมครับเพื่อไม่ให้เป็นการผิดลิขสิทธิ์ดีมากเลยนะครับและที่สำคัญภาพต้องทำอะไรด้วย
6: ช
0: ั
6: ดเจน
0: สอดคล้องนะครับคือพูดง่ายให้อยู่ในธีมนั้นนะครับอ่ะลงมือทำได้ครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม 6ทำเรื่องอะไรลูกการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทำไมถึงเลือกเรื่องนี
9: ้เพราะเป็นใกล้ตัว
0: เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมครับแล้วนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบไหน
10: อ
0: ินโฟกราฟิกนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกทำไมถึงเลือกอินโฟกราฟิกง่ายต่อการเข้าใจใช่ไหมครับดีมากแล้วทีนี้จะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างรูปแบบผลกระทบกฎหมายแล้ว ได้คิดข้อความไว้เบื้องต้นแล้วหรือยังว่าจะใส่ข้อความประมาณไหนเห็นเขียนคำคมไว้ด้วยมีไหมมีคำคมไหม
7: อาจจะมีแต่ยังไม่ได้คิด
0: อ๋อจะมีการใส่คำคมลงไปอ่ะแต่เอาไว้ก่อนเนาะนะครับครูเห็นคำคมของกลุ่มนี้แล้วครับแต่ว่าครูยังไม่บอกนะครับรอชมต่อไปนะครับกลุ่มนี้มีการนำเสนอแล้วที่สำคัญต้องใส่อะไรลงไปด้วยครับในอินโฟกราฟิก
7: ใส่รูปภาพ
0: ใส่รูปภาพนะครับรูปภาพต้องเป็นไงครับ
7: เข้าใจง่าย
0: ชมแล้วผู้ชมเห็นแล้วปุ๊บเข้าใจง่ายสอดคล้องกับเรื่องอ่ะแล้วใครเป็นคนออกแบบหนู
10: กับ
0: ออกแบบใครหาข้อมูล
10: 3
0: คนช่วยกันหาข้อมูลอ่ะนะครับลงมือทำได้

เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะได้ฟังแนวทางการทำงานการวางแผนของเพื่อนต้นทางในแต่ละกลุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ลองนำไปปรับนะครับไปวางแผนในการทำงานของนักเรียนในการออกแบบนะครับผลงานนะครับที่จะทำไมครับรณรงค์

เกี่ยวกับกฎหมายนะครับในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์การบูลลี่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและเรื่องของการเคารพทรัพย์สินทางปัญญานะครับนักเรียนก็นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนในการออกแบบชิ้นงานของนักเรียนได้เช่นกันนะครับเอาละครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนปลายทางเนี่ยนักเรียนจะทำในแคนวาเหมือนเพื่อนก็ได้หรือจะออกแบบทำในกระดาษนะครับตกแต่งในกระดาษก็ได้นะครับนักเรียนครับนะครับตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะครับลงมือทำทั้งต้นทางและปลายทางลงมือออกแบบทำงานของกลุ่มตนเองต่อไปได้เลยนะครับ

0: เอาละครับทีนี้ก่อนจะหมดเวลาในวันนี้ครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าแต่ละกลุ่มทำถึงไหนแล้วครับกลุ่มหนึ่งทำถึงไหนแล้วครับหาข้อมูลครบแล้วกำลังออกแบบกลุ่มสองละครับอ๋อกำลังเขียนสรุปข้อความเพื่อให้กระชับนะครับอ่ะกลุ่มสามหาข้อมูลครบแล้วเหลือออกแบบกลุ่มสี่ละครับหาข้อมูลครบแล้วเหลือออกแบบกลุ่มห้าครับเหลือออกแบบแต่กลุ่มห้านี้ได้ทำไปบ้างหรือยังครับครูเห็นเมื่อกี้ครูเดินไปครูเห็นนะครับกลุ่มห้าเนี่ยเริ่มออกแบบนะครับนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะถ้าแบบดูแล้วยังไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็นะครับทำให้เหมาะสมนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม6ถึงไหนแล้วครับ
1: หาข้อมูลเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ออกแบบเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงใน
0: คลิปออกแบบร่างไว้ในกระดาษแต่ยังไม่ได้ลงในแคนวาเอาละนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มล้วนแต่มีความคืบหน้านะครับในการทำเอาละครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงต่อไปเราก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างผลงานรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะต้องทำไมครับสร้างให้เสร็จนะครับเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้นำผลงานเนี่ยมาช่วยเผยแพร่และรณรงค์นะครับเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง4เรื่องของเรานักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับ

0: ชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

เทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: 饭可乐。
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นค่ะนักเรียนคะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเลือกวิธีการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นได้ข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของวัยรุ่นได้และนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนคะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นอีกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะคำถามของคุณครูนะคะได้ถามว่านอกจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะคะนักเรียนคิดว่าวัยของเรานั่นก็คือวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอะไรบ้างเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ด้านจิตใจครับ
1: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของด้านจิตใจใช่ไหมคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ด้านความคิดครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดนะคะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: สังคมครับ
1: ด้านสังคมค่ะเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: ด้านฮอร์โมนครับ
1: ด้านฮอร์โมนขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงว่าร่างกายของเรานะคะในช่วงวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะคุณครูขอเสริมเพิ่มเติมได้ไหมคะจากกลุ่มนี้นะคะเพื่อนได้ยกตัวอย่างว่าร่างกายนะคะของวัยรุ่นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนใช่ไหมคะถ้าคุณครูอยากจะให้นักเรียนกลุ่ม6เพิ่มเติมว่าในด้านจิตใจหรืออารมณ์ของวัยรุ่นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย1ข้อพอคิดออกไหมคะเชิญค่ะ
7: มีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นค่ะและมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นอิสระค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของอารมณ์ค่ะว่าอาจจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นมีอารมณ์ที่แปรปรวนมีอารมณ์ที่อาจจะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความหงุดหงิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปว่าถ้าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปนะคะอารมณ์นะคะหรือว่าร่างกายของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะจะมีการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะต่อไปค่ะเราจะมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือจิตใจของวัยรุ่นเราจะมาลองดูกันสิคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดกับคำถามที่2ค่ะนักเรียนคะกับคำถามที่ว่า เมื่อนักเรียนนะคะรู้สึกไม่ดีเช่นโกรธหงุดหงิดไม่พอใจเสียใจนักเรียนคะนักเรียนเลขที่5ค่ะใครเอ่ยนักเรียนเลขที่5ใครคะคุณครูขออนุญาตนะคะให้นักเรียนต้นทางนะคะครูขออนุญาตสุ่มนะคะให้เลขที่5เป็นคนตอบคำถามนี้ค่ะว่าถ้านักเรียนนะคะอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าในสถานการณ์ที่อาจจะรู้สึกเช่นโกรธหงุดหงิดไม่พอใจเสียใจนักเรียนจะทำอย่างไรคะ
2: พยายามจะระงับอารมณ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ามีสถานการณ์เช่นความโกรธเข้ามาก็จะพยายามที่จะระงับอารมณ์ใช่ไหมคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเต็มไปหมดเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะเราจะเลือกหมายเลขอะไรดีคะนักเรียนปลายทางหมายเลข25ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนเลขที่25ค่ะเชิญค่ะ
0: ทำสิ่งที่ผ่อนคลายค่ะ
1: ทำสิ่งที่ผ่อนคลายคุณครูขอเสริมเพิ่มเติมได้ไหมคะครูอยากให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนทำแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอารมณ์หรือผ่อนคลายความรู้สึกของนักเรียนลงได้ยกตัวอย่างเช่น
0: ฟังเพลงค่ะ
1: การฟังเพลงค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะถ้านักเรียนรู้สึก

0: ครเอ่ยใครคะใครเอ่ยไม่มาเพราะฉะนั้นค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนสามารถมีอารมณ์ลักษณะใดได้บ้างเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ทางด้านความรักความเศร้าความเสียใจค่ะ
0: ขอบค่ะเพื่อนได้พูดถึงอารมณ์ความรักความเศร้าความเสียใจนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: อารมณ์ทางเพศค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นค่ะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะฮอร์โมนในร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นค่ะอารมณ์หรือความต้องการทางเพศยกตัวอย่างเช่นการมองเพศตรงข้ามหรือมีความรู้สึกต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในเรื่องของใบความรู้ในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะประกอบกับการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมค่ะนักเรียนคะลองมาดูค่ะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นนั้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงของวัยเด็กนะคะเพราะว่าในช่วงวัยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากฮอร์โมนนะคะจึงทำให้สภาพจิตใจของเรานะคะมีอารมณ์ที่อย่างที่เราได้ยกตัวอย่างกันไปว่าอ่อนไหวง่ายมีอารมณ์แปรปรวนนะคะมีอารมณ์ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะคะและมีการแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นในเรื่องของความเชื่อค่านิยมหรือแม้แต่ทัศนคตินะคะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีในเรื่องของการมองเห็นคุณค่าในตนเองและบางคนนะคะก็อาจจะคาดการณ์ถึงบทบาทของตนเองในอนาคตได้ยกตัวอย่างเช่นมีการวางแผนแล้วว่าหรือมีความฝันแล้วว่าในอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรนะคะนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นค่ะต่อมาค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะคะอารมณ์จิตใจของเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือเราจะต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของตัวเองยกตัวอย่างเช่นในวันนี้ค่ะเราเป็นผู้หญิงค่ะเราอาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนจากเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายนะคะเมื่อผู้หญิงหรือสุภาพสตรีก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเราก็อาจจะมีอะไรได้เอ่ยประจำเดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องยอมรับกับความเป็นจริงว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนแห่งการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะส่งผลให้เรามีประจำเดือนเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องนะคะพยายามยอมรับและก็ปรับตัวเตรียมตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะเผชิญปัญหาหรือว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปเช่นนะคะถ้าวันไหนเรารู้สึกเศร้าเสียใจอารมณ์ไม่ดีนะคะเราก็หากิจกรรมที่เรานะคะสามารถทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายยกตัวอย่างเช่นการฟังเพลงการวาดรูปนะคะต่อมาค่ะรู้จักที่จะเรียนรู้นะคะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นนะคะแล้วก็พยายามทำจิตใจของตนเองให้ล่าเริงแจ่มใสพยายามมองโลกนะคะตามความเป็นจริงนะคะนี่คือเรื่องของการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีความโกรธมากเลยวันนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเราก้าวเข้ามาในโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้เราลืมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นวันนี้เราลืมนำการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้มาแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเสียใจโกรธมาเราจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างไรมีนักเรียนต้นทางสัก

0: 1คนอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ควรควบคุมอารมณ์ครับแล้วก็ควรมีความรับผิดชอบแล้วก็ความคิดที่ดีขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะว่าจะพยายามควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นก็ไปนะคะพูดคุยกับคุณครูผู้สอนว่าวันนี้เพราะอะไรเราถึงลืมนำการบ้านมาให้เหตุผลและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนจะต้องมีการฝึกฝนทำจิตใจให้สงบนะคะหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะทำให้จิตใจและอารมณ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะและนี่ก็คือเรื่องของการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะว่านักเรียนคะนักเรียนเคยมีลักษณะอารมณ์ใดบ้างเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: อารมณ์โกรธและความรู้สึกเสียใจค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูขอเสริมเพิ่มเติมได้ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนบอกว่านักเรียนมีอารมณ์ที่รู้สึกเสียใจแล้วก็อารมณ์อะไรเอ่ย
2: โกรธค่ะ
0: โกรธถ้าคุณครูขอตัวอย่างนะคะในเรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีอารมณ์เสียใจเศร้าอยู่นักเรียนมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรคะ
2: หากิจกรรมที่ผ่อนคลายค่ะ
0: หากิจกรรมที่ผ่อนคลายทำใช่ไหมคะกิจกรรมอะไรที่นักเรียนทำแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายกับตัวเองคะ
2: วาดรูปค่ะ
0: วาดรูปค่ะขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: เบื่อครับแล้วก็หงุดหงิดครับ
0: เพื่อนบอกว่าอารมณ์เบื่อแล้วก็หงุดหงิดถ้าคุณครูอยากให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะวิธีการจัดการกับความเบื่อหรือความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนักเรียนจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรคะ
3: เล่นกีฬาที่ตัวเองชอบครับ
0: เล่นกีฬาที่เราชอบยกตัวอย่างกีฬาได้ไหมคะเช่น
3: ฟุตบอลครับ
0: ฟุตบอลค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: อารมณ์วิตกกังวลครับ
0: นักเรียนมีความวิตกกังวลเมื่อนักเรียนวิตกกังวลนักเรียนจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรคะ
4: หาเรื่องอื่นคิดครับ
0: หากิจกรรมอย่างอื่นที่นักเรียนทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมคะนักเรียนสามารถจัดการกับความรู้สึกนี้ได้อย่างไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
4: แบบไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำครับ
0: เช่นการ
4: เป่าขลุ่ย
0: ดนตรีไทยก็คือการเป่าขลุ่ยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: อารมณ์เสียแล้วก็ไม่พอใจครับ
0: อารมณ์เสียรู้สึกอารมณ์เสียไม่พอใจนักเรียนจัดการกับความที่ไม่พอใจแล้วรู้สึกอารมณ์เสียอย่างไรคะ
5: ควบคุมสติครับแล้วก็ปล่อยเรื่องที่ผ่านมาที่เราไม่ค่อยชอบแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่ารู้จักจัดการกับอารมณ์แล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางปล่อยสิ่งนั้นไปนะคะก็จะทำให้เรานะคะมีอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้นค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางเคยมีอารมณ์ลักษณะใดบ้างเมื่อเกิดอารมณ์นั้นนักเรียนจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีเรื่องของกิจกรรมค่ะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นเราจะมาลองดูกันสิคะว่านี่คืออารมณ์เพราะฉะนั้นใน1วันเราจะมีอารมณ์ที่หลากหลายไหมแล้วอารมณ์ของเราจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรเราจะมีวิธีการจัดการกับขอโทษค่ะเราจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราอย่างไรเราจะลองไปดูกันค่ะจากตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้กำหนดให้อันนี้นะคะนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นค่ะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพลักษณะของอารมณ์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเราะอารมณ์เฉยๆโกรธเศร้าเบื่อและมีความสุขนักเรียนลองสังเกตจากรูปภาพอารมณ์ที่คุณครูกำหนดให้สิคะกับคำถามที่ว่านักเรียนเห็นตัวเลข

0: ู่ข้างๆรูปภาพไหมและทำไมตัวเลขถึงมีค่าที่ไม่เท่ากันเพราะอะไรเอ่ยตัวเลขที่อยู่ข้างๆรูปภาพถึงไม่เท่ากันมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลย
1: เพราะอารมณ์มีการใช้พลังงานที่ต่างกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าเกิดจากอารมณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นค่ะการใช้พลังงานหรือการถ่ายทอดอารมณ์ที่แสดงออกอาจจะแตกต่างกันมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ความรู้สึกและความคิดของแต่ละคนครับ
0: ความรู้สึกและความคิดของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปค่ะจึงทำให้ตัวเลขนะคะที่แตกต่างกันสีหน้าและอารมณ์ที่แตกต่างกันค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนคะจากภาพภาพนี้ค่ะเราจะนำไปสู่ช่วงกิจกรรมของวันนี้ค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะนักเรียนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วว่าถ้านักเรียนนะคะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นโกรธหงุดหงิดเศร้าเสียใจนะคะนักเรียนก็จะมีสิ่งที่นำไปปฏิบัติหรือทำให้มันหายความกังวลหายความหงุดหงิดนะคะโดยการทำกิจกรรมต่างๆรู้จักที่จะปล่อยวางทำให้สิ่งนั้นได้ผ่านไปใช่ไหมคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะไปสู่ช่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะว่าเราจะต้องรู้จักที่จะยอมรับแล้วก็ปรับตัวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหงุดหงิดความโกรธนะคะหรือความเศร้าเสียใจที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการยอมรับและปรับตัวกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะทำให้เรานะคะมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็สามารถมีชีวิตนะคะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้าสมมติว่าทั้งวันเรามีอารมณ์ที่หงุดหงิดทั้งวันเลยใครเจอเราเราก็ไม่สนใจเราคิดว่าเราสามารถอยู่รวมกับสังคมหรืออยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขไหมคะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นค่ะการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะเป็นช่วงของกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเราจะมาลองถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนะคะจากใบงานนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมคู่ค่ะ1ใบงานคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กันค่ะทำใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นโดยใบงานนี้ค่ะคุณครูจะมีโจทย์นะคะมาให้นักเรียนนะคะว่าคุณครูจะมีลักษณะของบุคคลทั้ง4บุคคลให้นักเรียนนะคะโดยที่บุคคลทั้ง4จะมีพลังงานหรือพลังงานอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยที่นักเรียนจะต้องนำรูปภาพนี่ค่ะนั่นก็คือพลังอารมณ์แต่ละภาพมาใส่ลงไปในใบงานยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพของหัวเราะมีพลังงานเท่าไหร่เอ่ย450ต่อมาโกรธ350เบื่อเท่าไหร่คะ250ต่อมาเฉยๆเท่าไหร่เอ่ย50รู้สึกเศร้านะคะ300แล้วก็มีความสุข650นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ค่าของพลังอารมณ์แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูใบงานกันต่อยกตัวอย่างเช่นนะคะบุคคลที่1คุณครูให้โจทย์มาว่ามีพลังอารมณ์อยู่ที่1,500นักเรียนก็จะต้องวาดภาพอีโมจิทางอารมณ์นะคะรวมพลังอารมณ์ให้ได้บุคคลที่1คือ1,500นะคะแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพลังอารมณ์แต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นใบงานนี้มีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าไม่มีค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียน

ลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะตอนนี้คุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานกันก่อนค่ะ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมรวมพลังอารมณ์ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนค่ะมีใครอยากจะนำเสนองานชิ้นนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: บุคคลที่1มีพลัง 1,500 มีอารมณ์ประกอบดังนี้ค่ะ1หัวเราะ2โกรธ3มีความสุข4เฉยเฉยวิธีการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้บุคคลที่2พลัง 1,000 มีอารมณ์ประกอบดังนี้ค่ะ1หัวเราะ2เศร้า3เฉย3เบื่อวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอพยายามมองโลกตามความเป็นจริงบุคคลที่3พลัง 1,250 มีอารมณ์ประกอบดังนี้1มีความสุข2เบื่อ3โกรธวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเองโดยรู้จักปล่อยวางในบางเรื่องบุคคลที่4พลัง850มีอารมณ์ประกอบดังนี้ค่ะ1หัวเราะ2โกรธ3เฉยๆวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดียอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง
0: ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นกับกิจกรรมรวมพลังอารมณ์ค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูค่ะตัวแทนนักเรียนที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มถัดไปนะคะมีใครอยากจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: บุคคลที่1นะครับพลัง 1,500 นะครับประกอบไปด้วยมีความสุข2แล้วก็เฉย4ครับวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอารมณ์ที่ดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองครับและเข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่นครับบุคคลที่2นะครับมีพลัง 1,000 ครับประกอบไปด้วยหัวเราะ2แล้วก็เฉย2ครับวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับคือทำจิตใจให้ร่าเริงให้ล่าเริงคิดดีทำดีครับบุคคลที่3นะครับประกอบไปด้วยหัวเราะ2เบื่อ1แล้วก็เฉย2ครับวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมรับสภาพความเป็นจริงของตนเองโดยรู้จักการปล่อยวางในบางเรื่องครับบุคคลที่4นะครับพลังงาน850นะครับประกอบไปด้วย

0: ฉย3โกรธ2ครับวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอารมณ์ที่ดีพร้อมรับความเป็นจริงของตนเองและปล่อยวางในบางเรื่องครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะและในวันนี้ค่ะเราได้ทำกิจกรรมนะคะเรื่องของรวมพลังอารมณ์ค่ะนักเรียนคะจากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะเราก็จะเห็นว่าในสังเกตว่าในแต่ละโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้อย่างตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไป2ท่านนะคะว่าเราอาจจะมีโจทย์เดียวกันยกตัวอย่างนะคะบุคคลที่1พลังงานอารมณ์1500นะคะก็จะมีลักษณะการแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าใน1วันนะคะวิธีการจัดการหรือว่ายอมรับกับอารมณ์ที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นได้วิธีจัดการกับการที่เราจะควบคุมอารมณ์ของเรานั้นก็จะแตกต่างกันไปค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาดูสิคะว่าวิธีการที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรนักเรียนคะจากการที่เราได้ทำกิจกรรมนะคะพลังอารมณ์ไปแล้วค่ะคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนทุกๆกลุ่มค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มสิคะกับคำถามที่ว่านักเรียนสังเกตเห็นอารมณ์ของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรจากกิจกรรมที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำก็จะมีบุคคลอยู่ด้วยกัน4ท่านค่ะก็จะมีพลังอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูในวันนี้คุณครูถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอารมณ์ของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรมีเพื่อนอยากจะตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอารมณ์อะไรบ้างเอ่ย
2: มีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็เบื่อครับ
1: มีโกรธเศร้าเบื่อใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: อารมณ์ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะว่าอารมณ์ของแต่ละบุคคลจากการทำกิจกรรมก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเพื่อนได้บอกไปนะคะเช่นอาจจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาหรืออารมณ์เบื่อเพราะฉะนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ใน1วันสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายอารมณ์เลยค่ะทีนี้เราจะมาดูกันสิคะนักเรียนคะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำถามที่2ค่ะนักเรียนคะกับคำถามที่ว่าวัยรุ่นชายและหญิงมีอารมณ์ที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือต่างกันถ้าเหมือนหรือต่างแล้วมันต่างกันอย่างไรคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
0: อารมณ์ของวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงมีความคล้ายกันครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของในช่วงนั้นครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะว่าอาจจะคล้ายกันได้หรืออาจจะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเราจะไปกันต่อค่ะกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เพื่อนได้บอกกันไปนะคะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องรู้จักการสร้างความสัมพันธ์เช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามาโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็อาจจะเกิดสถานการณ์เช่นเราอาจจะมีคำพูดที่ไปทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของเพื่อนเราก็จะต้องรู้จักในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพื่อที่จะมีการปรับตัวเข้าหากันค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีประจำเดือนเราอาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับกับการ

0: ปรับตัวค่ะต่อมาค่ะเรื่องของความไว้วางใจค่ะเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าวันนี้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเช้าขึ้นมามีสิวเกิดขึ้นที่ใบหน้านะคะเราก็จะต้องเรียนรู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ร่างกายมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ควรที่จะเรียนรู้ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรและเลือกที่จะใช้สิ่งอะไรหรือคำแนะนำอะไรที่จะทำให้สิวของเราดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเราจะต้องเรียนรู้นะคะร่วมกันว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างทางด้านร่างกายจิตใจหรือว่าอารมณ์มันอาจจะทำให้เรามีความในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เราไม่สามารถทำงานร่วมเพื่อนได้มีอารมณ์หงุดหงิดชั่วคราวเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเรียนรู้และพยายามที่จะปรับตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกเพื่อนไปเลยว่าวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนจะมากลั่นแกล้งเราเพื่อนก็จะได้รู้ว่าเรามีอารมณ์ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์แล้วก็จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ของวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมาดูค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะพัฒนาการทางเพศของเราจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปและเราจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: หนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
4: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
3: หนูดีทําได้ยังไงหรอคะ
4: ก็ทําตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
3: ทําตามคําพ่อสอนนอกจากจะทําให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
3: ไปดูกันเลยค่ะ

แผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่จะขออาสามาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชี้ค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
3: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ี้นะครับ
1: จากอาการกินยาเลยครับไม่รู
2: ้พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today? I'm good too. Thanks for asking. Nice. Everyone, today we're going to learn English with Teacher Bin again, right? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Bin Pinat Sang Chan, or you can call me Miss Bin or Teacher Bin, it depends on you. Okay, everyone, are you ready for the lesson?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: Student on the LTV, are you ready? I hope so. Today, our topic is school information. Do you know the words information? Do you know the word school?
1: Yes.
0: What is it, school? Rongrian in Thai, right? So what about information? What's about information? Information is something that tell you a lot of the school. มันแปลว่าข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียนแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ School information. Now we are at Wang Kai Kang Won School, right? What is the name of our school again?
1: Wang Kai Kang
0: Won School หรือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนจะรู้จักอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างนะนักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนของเราบ้างนักเรียนรู้จักชื่อห้อง the places, right? The room. What else? What do you know about this?

0: school? The history of the school, right? What about the teachers, right? นักเรียนรู้จักสถานที่นะคะนักเรียนรู้จักชื่อห้องนักเรียนรู้จักชื่อคุณครูครบทั้งโรงเรียนหรือยังYeah, you have to wait for it, right? Okay, the first of all, I would like to show you about the objective for today. The first one, you'll be able to match the word with the descriptions. นะคะนักเรียนจะต้องจับคู่คำศัพท์นะคะกับคำนิยามของคำศัพท์นั้นๆให้ได้นะคะซึ่ง it's all about the personal and places. นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับชื่อบุคลากรนะคะกับอะไรเอ่ยสถานที่นั่นเอง the places right the number two you be able to pronounce all of the words นักเรียนจะต้องออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นให้ได้นะคะ and the third one you be able to speak you can tell us about the information of them okay are you ready
1: yes
0: okay I hope so the first one is guess what I have the picture for you again and you have toTell me the name of the picture. Let the picture tell you the word. And then give me the word, okay? Okay, who wants to? Okay, I will start with seven, number seven first. Only one. If you know the answer, just hit the bell only one time, okay?Okay. Do you want me to open it more? You want me to open more? อยากให้เปิดเพิ่มไหมคะ Okay. Which number? Which number? Number four. Okay. Two six. What is it? What is it?
2: Teacher Alongkorn Suvarnapheth.
0: Teacher Alongkorn Suvarnapheth. Do you agree with your friend?
1: Yes.
0: Okay, sit down, please. Okay, I will open it. This one is teacher. Teacher Sir, what does he teach? What does he teach? What the subject does he teach?
1: Science.
0: And the word is science teacher. Everyone say science teacher.
1: Science teacher.
0: One more time. Science teacher.
1: Science teacher.
0: Okay. What about...Another subject. You can put or you can change the name of the subject and put it before the word teacher. For example, what subject do I teach? English, right? We can say I am an English teacher. นะคะคำศัพท์ก็คือ teacher ถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนเป็นคุณครูวิชาต่างๆนักเรียนก็เปลี่ยนชื่อวิชาเอาไว้ด้านหน้านะคะ for example teacher Alongkorn he teach science right we can call him science teacher one more time science teacher
1: science teacher
0: okay you got one point the next one what number เหรียญทอง number six นักเรียนตอบได้แล้วหรอคะ You get your answer? Who is it? What do you think? Group three. PE.
3: Teacher.
0: PE teacher, right? Not yet. เดินห้องGrab your microphone, please. You can choose open more or just get number two. Who is it? Who is this one?
4: Hello.
0: Right. Do you want me to open more? This one. We are talking about this one. This one. ใครรู้จักนาตุกบ้างใครรู้จักนาตุกบ้างคะนาตุกทำตำแหน่งอะไรในโรงเรียน
4: นักการ
0: in English do you know นักการ in English นักการ is okay everyone say
1: janitor
0: one more time janitor or janitor is okay janitor ในภาษาไทยนะคะเราเรียกว่านักการนะคะนักเรียนพอจะเดาออกแล้วใช่มั้ยว่าข้อมูลในโรงเรียนมีอะไรให้เราเดาอีกเยอะเลยนะคะนี่คือภาพของณตุ๊กนั่นเองนะคะหรือว่าใช่นักเรียนอย่าลืมจำคำศัพท์นะต่อไปคำศัพท์คำศัพท์คำแรกคือScience teacher. The second one is janitor. Right. The third one.
3: Six.
0: What number do you want? Six?

0: What is the word? Can you give me the word? Ah, I heard. Okay, what's it?
1: Security.
0: Okay. Slow down, please. Okay, one more time.
1: Security.
0: Security, I think so. Okay, look at this. He wear the uniform, right? I agree. Okay, all right. Everyone say security.
2: Security.
0: Security. Or you can say the full form. Security guard.
2: Security guard.
0: Okay, how many security guard we have in school? How many? เรามีกี่คนคะในโรงเรียน around 4 right ถูกต้องนะคะคำนี้ก็คือคำว่า security guard นะคะหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไป number 4
3: 7
0: and number 1Heard. Okay.
3: Three.
0: Two. Okay, this one. Okay, I will help you. I will circle the person. This one. Let's take a look at the picture and let's think about it. นักเรียนดูกิจกรรมหน้าเสาธงของเรานะคะหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเราจะมีกิจกรรมนี้ในทุกวันศุกร์ every Friday let's take a look at this one the signal e library do you know e library
1: library teacher
0: library teacher is almost done ใกล้แล้วค่ะใกล้เคียงมากได้ครึ่งคะแนนอันนี้ group 6
1: librarian
0: what do you think about the answer is it right or wrong correct or notRight, I think so, right? This one is librarian. Everyone say librarian.
2: Librarian
0: ก็คือคนที่เป็นอะไรคะดูแลอะไรเอ่ยบรรณารักษ์ถูกต้องหรือว่าดูแลห้องสมุดห้องสมุดในภาษาอังกฤษคือ
2: library
0: แต่ว่าคนดูแลคือ librarian นะคะ librarian นั่นเองนะคะจากภาพเราจะเห็นว่าจะมียุวะบรรณารักษ์นะคะคอยนำเสนอหนังสือใหม่ๆให้เราตลอดเลยใช่ไหมในทุกๆวันศุกร์นะคะนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของเราพร้อมสำหรับภาพต่อไปหรือยัง Are you ready for the next one?
3: Yeah.
0: Okay, I think you're ready.
3: Six.
0: Which number? Which number do you like?
3: Eight.
0: What number?
3: Two.
0: Number two. The most important person.Her name is Dr. Ratri Siphaiwan. So, what is her position? ตำแหน่งของเขาคืออะไร In English. ผู้อำนวยการในภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะภาพนี้ก็คือภาพของผู้อำนวยการของเรานั่นเอง So, what about in English? What do you think?I told you already คุณครูบอกไปแล้วนะว่าเรียกว่าอะไรนะคะ Group 6 What is it มีเพื่อนได้คำศัพท์แล้วนะคะ
1: School principal
0: School principal Everyone say School principal One more time School principalOkay, or you can say director. Everyone say director.
2: Director
0: and school principal is the same meaning. นะคะนักเรียนใช้เรียกผู้อำนวยการได้สองแบบคำแรกคือคำว่า school principal or school director or director is okay นะคะแปลว่าผู้อำนวยการเช่นเดียวกันนะคะคำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำแล้วคะ5คำ we got 5 words okay right ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ guess where นะคะ guess where we are going to talk about the places เราจะใช้ภาพทั้งหมดที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นะคะมา

0: ผสมกับสิ่งที่เป็นสถานที่Everyone look at the picture. So if you can answer me the question, you have to hit the bell only one time. Okay? Hit one time like this. Okay. I will ask you. Look at the picture. Where is what? Who is he first? Who is he? This one is science teacher. That's right. So where is he? Where is he now? Okay. Group two. Grab your microphone. Classroom, canteen, or the gym?
1: He is at the classroom.
0: He is at the classroom. Everyone, clap your hand for your friend. Good job.เวลาเราถามนะคะวิธีการถามว่าเขาเป็นใครถามว่า who is he you can answer me he is a science teacher but if I ask you where is he you have to put the places okay he is at the classroom นี่ก็คือตัวอย่างนะคะกลุ่มที่2ได้คะแนนไปต่อไป question number 2 student on the LTV you can answer me rightเดี๋ยวให้นักเรียนไปทางตอบด้วยนะคะ question number 2 okay look at the picture look at the picture who is he everyone who is he เขาคือใครคะ in English please janitor right so where is he now okay touch your ear firsthit only one time okay only one time okay everyone 3 2 1 go group 5 where is he or where is the janitor
2: he is at the canteen
0: he is at the canteen very good ในภาพก็คือโรงอาหารนะคะนั่นเองokay everyone repeat after teacher again he is at the canteenVery nice. Question number 3. Who is he? Everyone, who is he?
3: Security guard.
0: He is a security guard. So where is he now? A. Science lab, school gate, or the hall? What do you think? Okay. I will count 3, 2, 1, and go.Not yet. 3, 2, 1, go. Go 3. Okay. Can you tell me where is he?
2: He is at the school gate.
0: He is at the school gate. Gate ตัวนี้ก็แปลว่าประตูนั่นเองนะคะประตู He is at the school gate. Everyone say together. He is at the school gate. Very good. เขาอยู่ที่ประตูนั่นเองเราจะพบเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ที่ประตูโรงเรียนนะคะต่อไป question number 4 question number 4 look at the picture look at she and where okay everyone who is she she is a librarian okay everyone 3 2 1 go oops group 4 where is she library school gate or classroom where is she
2: library
0: okay you can you make a sentence she
2: is and the library
0: Okay, very nice. That's right. She is at the library. Everyone say she is at the library.
3: She is at the library.
0: Very good. ถ้าเราจะบรรยายนะคะว่าบุคคลนี้อยู่ที่ไหนนะคะใช้โครงสร้างตามนี้ได้เลย She or he นะคะ verb to be จากนั้นตามด้วยชื่อสถานที่นั่นเองโอเค the last question Look at that one. Wow. Who are they?There are many students here. So where are they now? Look at the picture. Are they in the science lab? Are they in the gym? Or are they in the hall? If you know the answer, 3, 2, 1, go. Group 2. Where are they? Where are they?
4: They are at the hall.
0: They are at the hall. I think so. นะคะเราอยู่ในหอประชุมนะคะก็เรียกว่า hall นั่นเอง They are at the hall. Very nice. Okay. Now you got how many words that you got? How many word? How many word? วันนี้เราได้คำศัพท์ไปทั้งหมดกี่คำแล้วคะได้เยอะมากเลยโอเคยังไม่รู้ตัวเลยว่าได้คำศัพท์กี่คำนะคะอ่ะโอเค let's check โอเคเราจะรู้ว่าเราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่คำผ่านกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรม make the point โอเค you can count you can lay your word card on the table นักเรียนเอาคำศัพท์ทั้งหมดนะคะออกมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถนำคำศัพท์ที่คุณครูปลายทางเตรียมไว้นะคะออกมาใช้กับกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะ make the point ก็คือมาทำแต้มกันนั่นเองโดยนักเรียนนะคะจะได้ทำกิจกรรมนี้คู่กับใบงานที่66นะคะกับใบงาน school information so you have to answer me by show your words I will give you descriptionEveryone, I will give you the description, and then if you know the answer, just show me the word. Can you?
5: Yes.
0: I will show you the description, like that. Do you see the word? We have two tables, right? เรามีสองตารางนะคะ the pink one and purple one. The first one is the pink, ตารางสีชมพูนะคะ the pink one. How many words that we have?Five words, right? I will show you the words first, and then you choose the description A, B, C, D, or E, and then you tell me the word, okay? Okay. The first one. ให้คำศัพท์นะคะช่วยนักเรียนตอบด้วยด้านในเนาะ The first one is number one, school principal. You have to find.The description to match them school principal นักเรียนดูคำบรรยายนะคะว่าคำบรรยายอะไรนะคะที่ตรงกับคำศัพท์คำว่า school principal ลองเช็คดูใครตอบได้ hit the bell if you can choose the answer just hit the bell can you group two what is it
1: D. It's D.
0: It's D.
1: A person who is the headmaster of a school.
0: Okay, I think so. ข้อนี้ก็คือตอบข้อ D dog นะคะ A person who is the headmaster of the school. นี่ก็คือตัวอย่างนะคะวิธีของนักเรียนก็คือนักเรียนก็จะใช้ the alphabet D นะคะ You put the alphabet in front of the word, right?แบบนี้นะคะง่ายๆโอเค I will let you do it first and then you can help me to answer the question okay เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำก่อนแล้วนักเรียนค่อยช่วยครูเฉลยนะคะโอเค take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Time's up for the pink table. Okay, everyone, put your pen down. Put your pen down. เดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะในตารางสีชมพูกันก่อนนะคะ I will start with the pink one. We got 5, right? Okay, the next one. The next one is, everyone, what is the word?
1: Security guard.
0: Security guard. So, what is the alphabet? What is the alphabet? Who can answer the question? Who can match the word? Group two first. Okay. Tell me the alphabet first. ตัวอักษรตัวไหนก่อนคะ
2: C.
0: It's
2: C.
0: C. Do you agree with him?
3: No.
0: Not yet. Not yet. Sorry. Not C. Group six. Group six.
2: A.
0: It's A. It's A, right? Yes or no? A.
4: Yes.
0: That's right. A is a person whose job in Wolf preventing people going into places without permission. เดี๋ยวนักเรียนมาดูที่คำบรรยายนะคะในคำบรรยายนักเรียนเห็นคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรมีไหมit was นะคะ Security guard นะคะก็คือEveryone eyes on me.
5: Eyes on you.
0: Okay, ดูที่คำนี้ก่อนนะคะคำว่า security guard หรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยก็คือบุคคลที่ได้รับมีอะไรคะมีบทบาทในการ preventing people going คือเขาเนี่ยจะต้องปกป้องนะคะป้องกันผู้คนที่จะเข้ามาโดย without permission ก็คือไม่ได้รับอนุญาตใครที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียนจะต้องถูก security guardกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อสอบถามว่ามาทำอะไรนะคะถึงจะเข้ามาได้เนาะโอเค Can you check? Let's check your answer นะคะ If you not correct you can change this one โอเค number three is librarian group three what is it
2: E a person who works in a library
0: who worksA person who works in a library. Say it again, please. Say it again.
2: A person who works in a library.
0: Do you agree with? Thank you.
6: Yes.
0: Okay, nice. You got one point. The librarian is a person who works in the library. Okay, the fourth one. Teacher. Group two. What is the description of the teacher?
7: B. A person whose job is to teach in

0: a school or college.
1: Ah, that's right. A person whose job is to teach in a school or college. School or college. Okay. Teacher is a person whose job is to teach. คุณครูก็คือคนที่จะต้อง teach ก็คือต้องสอนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่างๆนั่นเองนะคะเขาก็เรียกว่า teacher นะคะอันนี้ไม่ยาก and the last one janitor group 6
2: C
1: correct
2: person will job in to take care of a lake building to at a school
1: okay you have to repeat after me again a person whose job is to take care of large building such as a school one more time
2: a person whose job is to take care of a large building such as a school
1: okay whose right this one is whose job one more time please a person
2: whose job is to take care of a large building
1: such as
2: a school
1: okay thank you so much you got one point a janitor is a person whose job is to take care of a large what is it a large a big one right a large building such as a school นะคะนักการก็มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนให้เราเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆหรือการทำความสะอาดนั่นเองนะคะดีมากโอเค everyone let's check your answer how many points that you got who got 5 ใครถูกหมดเลยคะ who got 5 who got 4 who got 3 who got 2 I hope you got 5 student on DLTV at the same time I think you can get 5 points here and then take a look at the purple tableนะคะในตารางสีม่วงนะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับ places in school นะคะหรือว่าสถานที่ในโรงเรียน you have to match them together again I give you a moment นะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนจับคู่เลยนะคะ are you ready
3: yeah
1: okay let's go take your time

0: Everyone, time's up, time's up. Put your pen down first. Put your pen down and then eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, let's take a look at the description. จากที่คุณครูสังเกตนะคะนักเรียนจะยังไม่เห็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมเดี๋ยวเราดูก่อน Everyone look at the A. Everyone look at the description A first. The description A is a room in a school or college where students study. What do you think about it? Okay, keep your answer in your heart first. Keep it in your mind first. Okay, เดี๋ยวแค่ทบทวนให้เฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกัน A a room like a room in the school where students study. Student is you, right?
1: Yeah.
0: B, look at the B one. A place that has many kinds of books. The place that many kinds of book for people to read. You can read a book or you can borrow it. What is the meaning of borrow, you know? Borrow is something that you can give or get it without payment, but you have to replace it again. นักเรียนไม่ต้องจ่ายเงินเลยแต่ว่าแค่ต้องนำไปคืนนั่นเองแปลว่า borrow คือคำว่าย ืมนั่นเองสถานที่ที่เราสามารถไปยืมหนังสือได้คืออะไรโอเค the C one a place where student can do experiment. What is it? Experiment. You did it at the first class. สิ่งที่นักเรียนทำเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเพิ่งทำมาเลยคืออะไรคะการทดลองนั่นเองห้องไหนที่นักเรียนสามารถทำการทดลองได้นักเรียนก็ไปแมทได้ต่อไป the next one the D one the place where student can do exercise what is it exercise ออกกำลังกายถูกต้อง the E one the place where eat and the F a large room for meeting concert or other events ห้องไหนที่สามารถจัดประชุมได้คอนเสิร์ตก็ได้จัดอีเวนต์ก็ได้นะคะIf you are ready the first one canteen what is the description of canteen group 3
2: A place where people eat at.
0: Very nice. A place where people eat at. Very good one. You can check your answer. Number one is E นะคะคำศัพท์คำแรกใช้คำบรรยายข้อ E นะคะคือสถานที่ที่เราทานอาหารนั่นเอง The next one. Group 2. Classroom. What is the description?

0: A room in school or college where students study,
1: right? A room in a school or college where students study นะคะก็คือห้องในโรงเรียนหรือว่าตามวิทยาลัยที่นักเรียนเรียนเขาเรียกว่าอะไร
2: classroom
1: นะคะห้องที่นักเรียนเรียนก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะ or you can say classroom the third one library okay, this group two again
0: B, a place that has many kinds of books for people to read or borrow, usually without payment.
1: Very, very fantastic. ข้อนี้นะคะตอบ B นะคะเพื่อ let the B alphabet. A place that has many kinds of books. คำว่า kinds คำนี้แปลว่าชนิดนะคะมีหนังสือหลายชนิดนะคะOr people to read for people to read เพื่อให้เราได้ทำอะไรคะอ่าน and borrow what is it borrow you can borrow without payment ก็คือสามารถยืมได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะคะแค่นักเรียนนำไปคืนให้ถูกต้องตามวันนั่นเอง number four you want to answer okay group two sign lab
0: C, a place where students can do experiment.
1: Okay, the C one, right? Correct. You can check your answer. A place where students can do experiment. นะคะหรือสถานที่ที่นักเรียนสามารถทำการทดลองได้นะคะก็คือ science lab นั่นเอง The five one. The gym. What is the description of the gym? Group three.
3: D, a place where students can do exercise.
1: Fantastic. A place where students can do exercise. Okay. The gym. Do you like the gym? Who like the gym? I think so. Okay. มีใครชอบ gym บ้าง? Gym. The gym. Because you like sport, right? You like exercising, right? The last one. Description of the hall. Group six.
4: F,
1: right?
4: Lack room for meeting, concert, or other event.
1: Okay, a large. This one is large. Everyone together. A large room for meeting.
5: A large room for meeting.
1: Concert or other events.
5: Concert or other events.
1: ก็คือสถานที่ใหญ่ๆเลยนะคะฮอลล์คือห้องใหญ่ๆที่เราใช้ในการประชุมนะคะหรือว่าจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์หรือการจัดอะไรต่างๆจัดงานต่างๆนั่นเองนะคะโอเคอ่ะโอเค everyone could you please check your answer correctly อ่ะตรวจคำตอบให้ถูกต้องนะคะและอย่าลืม don't forget to score yourself อย่าลืมให้คะแนนตัวเองให้เรียบร้อยนะคะให้คะแนนตัวเองหรือยังOkay. Now I think I wanna recheck. Do you you get your word right? เมื่อทำใบงานไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทดสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปที่กิจกรรม Who am I กับ Where am I Who am I Where am I นะคะเอาบัตรคำไว้เหมือนเดิมเอาบัตรคำไว้เหมือนเดิม you have to lay your word card on your table and I will give you the description and then you have to show me the words okay for example นักเรียนต้องฟังดีๆนะคะอาจจะเป็นชื่อของบุคคลหรืออาจจะเป็นชื่อของสถานที่ก็ได้Student on the LTV 7, can you do it with me together? Okay, can you do it with us? Are you ready? Then talk.

0: องเอาบัตรคำออกมาได้แล้วลูกโอเค and โอเค and laid on your table okay. วางไว้เลยนะคะ the first one is เดี๋ยวตอนนี้ให้จับบัตรคำก่อนเดี๋ยวต่อไปจะให้เป็นคนมา acting ให้ดูนะคะ the first one is a person who works in a library okay what is this word how to pronounce this word together library everyone say together librarianstretchy พยางค์ที่สองนะคะ we stretch on the second syllable everyone say it again librarian okay the next one okay เอาคำศัพท์คำนั้นออกไปเลย the next one okay a place where students can do exercise okay 3 2 1 show it the place where the student can do exercise is the
1: gym
0: everyone say together the gym okay I will count 3 2 1 and you say the word together 3 2 1
1: gym
0: that's right very good you got 2 points now student on the LTV listen carefully the next one isA person whose job is to take care of buildings, such as the school. Take care of. For example, he or they can clean your room, clean your toilet. Take care of. ใครที่คอยดูแลโรงเรียนให้เราทำความสะอาดโรงเรียนให้เราThis word is okay. This word is everyone. Show it, please. Okay. This word is everyone. Can you pronounce this word together? 3 2 1 Very good, janitor. Okay, nice. ต่อไปนะคะ เดี๋ยวได้กี่คำแล้ว How many points that you got?
1: Three.
0: Do you want more? You want more? Okay, I will give it 2 more. Okay, อีก2 ข้อนะคะ The next one is very easy one. A place where student can do experiment.3 2 1 The place that student can do the experiment is science lab. Very good. Everyone say science lab.
1: Science lab.
0: Okay, the last one. This one is very important. A person who isThe headmaster of the school. She is the headmaster of the school. Okay, nice. Group 6 got it. Group 4, group 3, group 2, group 1. What about group 5? The person. Okay. Can you pronounce these words together? 3, 2, 1, go. School.
1: School.
2: School.
1: School.
0: Okay, this one is school principal. Clap your hand for yourself. Good job. แสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเข้าใจนะคะทั้งคำบรรยายและอะไรอีกและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะหรือว่าชื่ออาชีพนั่นเองหรือชื่อตำแหน่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะสรุปบทเรียนด้วยกันเลยนะคะถ้าคุณครูถามว่า who is he or she Student, you can make a sentence. Put the subject. He or she is followed by the occupation or the job name, right? If I ask you where is he or she, you can give me the name of the place, right? She or he is at followed by the place. Okay, do you understand? I hope you can remember the words, because we're going to use all of this lesson for the next time. เดี๋ยวเราจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งหลายนะคะในคาบหน้าด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่องของ My Nice School และสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานส่วนกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็มาสนุกด้วยกันในห้องเรียนนั่นเองนะคะ We can have fun together. Okay, thank you for your attention, everyone. Okay, I think you are happy. Are you happy?
1: Yeah.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: Yes, okay. See you again next time.
1: Thank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone.

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเนี่ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป็นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ก็
1: คือลิขิตวิจิตด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตเลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับ10คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาส

0: พ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
1: ฮะฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้า
1: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำอะไรครับ
1: การสร
0: ้
1: างผลงานรณรงค์
0: เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมครับที่ครูได้ให้นักเรียนออกแบบนะครับไหนกลุ่มไหนออกแบบเรียบร้อยแล้วบ้างแล้วได้ฝึกเตรียมพูดเตรียมนำเสนอหรือยังมีฝึกแล้วนะครับเอาละครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำไมครับร่วมกันทำงานในการนำเสนอความรู้เชิญชวนให้ไม่กระทำผิดกฎหมายและยกตัวอย่างบทลงโทษในรูปแบบที่สร้างสรรค์ซึ่งพวกเราเนี่ยนะครับได้ออกแบบแล้วนะครับโดยใช้อะไรกันกลุ่มหนึ่งใช้อะไรครับใช้แคนวาออกแบบเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกทำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วกลุ่มสองอะลูกใช้แคนวาในการออกแบบอินโฟกราฟิกกลุ่ม3แคนวาทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกกลุ่ม4ใช้แคนวาทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกลูกอินโฟกราฟิกเสร็จหรือยังกลุ่ม4เสร็จแล้วกลุ่ม5แคนวาเป็นอินโฟกราฟิกสุดท้ายกลุ่ม6ครับใช้แคนวาในการทำแล้วทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกลูกอินโฟกราฟิกนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มทำเสร็จแล้วเรียบร้อยไหนกลุ่มไหนทำเรื่องบูลลี่กลุ่ม1กับกลุ่ม2

0: ถ้านักเรียนยังสงสัยหรือยังทำไม่เสร็จนะครับช่วงนี้นะครับครูก็ให้นักเรียนทำไมครับได้นั่งทำงานต่อนะครับอาจารย์เหลือการตกแต่งเหลือการใช่ไหมครับลงรายละเอียดบางส่วนก็ให้นักเรียนทำเนาะในช่วงนี้นะครับให้เรียนเติมเต็มชิ้นงานของนักเรียนให้เรียบร้อยและสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางนะครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเหลือเตรียมตัวนำเสนอเนาะให้เรียนนะครับเตรียมตัวในการนำเสนอนะครับและการนำเสนอครูขอเน้นย้ำว่าครูอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดนำเสนอดีไหมลูกดีนะครับเพื่อทุกคนทำไมครับจะได้ทำไมครับแสดงออกนะครับได้ฝึกการพูดนำเสนอใช่ไหมครับมีความกล้าแสดงออกเนาะซึ่งเป็นทักษะสำคัญเลยนะครับและก็เช่นเดิมนะครับเราจะมีการนำเสนอทั้งหมดกี่เรื่องวันนี้4เรื่องด้วยกันนะครับเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์การบูลลี่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการเคารพเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ช่วยกันทำงานเตรียมอธิบายเนื้อหาผลงานตัวเองหลังจากนั้นนะครับแต่ละกลุ่มก็นำเสนอผลงานนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้านักเรียนทำในกระดาษก็ให้นักเรียนนำชิ้นงานวางไว้ที่โต๊ะนะครับเมื่อนำเสนอเสร็จนำชิ้นงานวางไว้ที่โต๊ะและทำไมครับให้เพื่อนๆศึกษาเพิ่มเติมและประเมินให้ดาวส่วนนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางในวันนี้นะครับทุกกลุ่มจะได้ออกมานำเสนอและจากนั้นนะครับก็จะได้ไปให้คะแนนนะครับกับเพื่อนนะครับในแต่ละกลุ่มด้วยเมื่อทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จเราก็จะมีการให้คะแนนโดยที่เราไปเขียนดาวไว้ให้เพื่อนที่กระดาษ A4 ที่ครูวางไว้ให้ที่โต๊ะนะครับเนาะแล้วเราจะมาดูว่าชิ้นงานไหนได้รับดาวมากที่สุดพร้อมกับมาวิเคราะห์ถึงชิ้นงานที่ได้รับดาวมากที่สุดว่าทำไมเขาถึงได้รับดาวมากที่สุดดีไหมลูก
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับให้นักเรียนลงมือตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมนำเสนอได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหันหน้ามาทางครูครับทีนี้นะครับในการฟังเพื่อนนำเสนอเรามีข้อตกลงกันดังนี้ดีไหมครับหนึ่งขณะที่เพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมตั้งใจฟังเราพูดแทรกเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องทำไมครับเก่งมากให้เกียรติเพื่อนนะครับในขณะที่เพื่อนมาพูดนำเสนอเราต้องให้เกียรติเพื่อนไม่คุยไม่เล่นไม่ส่งเสียงดังนะครับเนาะนี่เป็นข้อตกลงของห้องเราในการนำเสนอและทีนี้ครูขอเปลี่ยนนะครับวิธีการให้คะแนนให้ดาวก็คือให้นักเรียนออกมาทำไมครับเขียนดาวให้กับเพื่อนหน้าห้องเลยนะครับตามป้ายที่ครูติดไว้นะครับนักเรียนฟังเสร็จทั้งหมดแล้วชื่นชอบกลุ่มไหนนะครับออกมาให้คะแนนเพื่อนได้เลยเนาะและเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนได้ดาวเยอะที่สุดดีไหมครับนะครับนี่ก็เป็นของข้อตกลงของห้องเรานะครับอ่ะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: เรามาลุ้นกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกนักเรียนส่งผลงานมาให้ครูละนะครับกลุ่มแรกกลุ่มไหนครับกลุ่ม4กลุ่ม4ออกมาเลยครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อเรื่องความคิดก็มีค่ะห้ามขโมยนะรู้ยัง
3: ผลงานทุกอย่างที่สร้างจากความคิดเช่นหนังสือเพลงรูปภาพคลิปวิดีโอการ์ตูนล้วนมีเจ้าของทั้งหมดครับ
2: การคัดลอกดัดแปลงงานของผู้อื่นหรือใช้โดยไม่ขออนุญาตคือการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะรู้จักให้เกียรติความคิดของผู้อื่นเริ่มต้นง่ายๆด้วยการอ้างอิงและให้เครดิตค่ะ
4: กลุ่ม4มีคำคมมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ
2: Respecting copyright is right honoring the creator คารวะลิขสิทธิ์เท่ากับให้เกียรติคนสร้างผลงานค่ะ
5: ขอบคุณค่ะกลุ่ม4ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่ม4ครับมายืนใกล้ๆกันหน่อยมายืนนี่ยืนนี่ใกล้ๆกันนะครับทำไมกลุ่ม4ถึงเลือกทำเรื่องนี้ครับ
5: เพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตบางคนยังไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ค่ะอาจจะทำให้เข้าใจผิดและละเมิดกฎหมายได้ค่ะ
0: เพราะนักเรียนเห็นว่าแบบหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้นักเรียนจึงทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ทำไมครับ
5: เคารพลิขสิทธิ์ค่ะ
0: เคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเนาะนี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีของกลุ่มนี้เลยและทีนี้ผลงานที่นักเรียนทำออกมาเนี่ยสวยงามแล้วนักเรียนจะมีแนวทางนำไปต่อยอดอย่างไรจะนำไปเผยแพร่ช่องทางไหนไหม
5: ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตค่ะตามแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
0: ตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะ
0: เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และที่สำคัญเราทำแบบนี้เพื่อเราจะทำไมครับสร้างความสร้าง
5: สรรค
0: ์สร้างสรรค์ผลงานให้ทุกคนเกิดแล้วคิดว่าทุกคนอ่านแล้วทุกคนจะเกิดความรู้สึกอย่างไร
5: เกิดความเข้าใจแล้วจะเคารพลิขสิทธิ์มากขึ้นค่ะ
0: ดีมากอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งครับกลุ่ม4นั่งที่ได้อันนี้ก็เป็นนะครับผลงานของเพื่อนกลุ่มที่4นะครับนักเรียนครับเราจะเห็นได้ว่าทำไมครับเพื่อนต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเคารพในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับและเพื่อนก็ยังจะทำไมครับนำผลงานไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ออกมาเลยครับ
6: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะวันนี้พวกเราได้เรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะ
7: ข้อ1นะคะแบบรูปแบบที่1คืออ้างเป็นบุคคลต่างๆเช่นคนรักครอบครัว2หลอกเป็นศิลปิน3การแจกสินค้าฟรี4หลอกลงทุนผลตอบแทนสูง5แอบ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ข้อ2วิธีป้องกัน1ตั้งข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ2อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์3ตรวจเช็คให้แน่ใจ4ไม่หลงเชื่อง่ายๆ5พิจารณาก่อนตัดสินใจค่ะ
8: ข้อ3นะครับโทษตามกฎหมายโทษของการหลอกลวงทางออนไลน์ในประเทศไทยมีตั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายคอมพิวเตอร์อาจจะมีทั้งจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับครับต่อจากนี้นะครับกลุ่ม3ของเราขอจบการนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่ม3ขยับเข้ามานะครับเอาละครับกลุ่ม3ทำไมถึงเลือกทำเรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ครับเพราะอะไรลูก
1: อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่จะโดนหลอกค่ะ
0: อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่จะโดนหลอกและทีนี้ผลงานเราทำออกมาอย่างสวยงามเนี่ยเรามีแนวทางที่จะนำไปต่อยอดหรือนำไปเผยแพร่อย่างไรครับ
1: โพสต์ในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เอาเข้าห้องสมุดค่ะ
0: อ๋ออยากเอาเข้าห้องสมุดก็คือปริ้นแล้วก็ไปติดในห้องสมุดทำไมถึงเลือกห้องสมุด
1: เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะ
0: เพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่เข้าไปเนาะนะครับนักเรียนคิดว่าพอทุกคนได้อ่านแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเกิดความรู้สึกอย่างไรหรือได้รับความรู้อย่างไรครับ
8: เกิดความเข้าใจแล้วก็ได้ความคิดหลายๆอย่างครับ
0: ความคิดในเรื่องใดบ้างเช่น
8: การโดนหลอกว่ามาจากเว็บไซต์ไหนบ้างอะไรเชื่อถือได้อะไรเชื่อถือไม่ได้ครับ
0: ก็เป็นการสร้างความตระหนักเนาะแล้วก็ทำไมครับเพิ่มความระมัดระวังตัวเองนะครับอ่ะนั่งทีได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม3หน่อยอันนี้ก็เป็นผลงานของเพื่อนกลุ่ม3นะครับในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อนก็ได้นำเสนอทั้งรูปแบบวิธีป้องกันและที่สำคัญให้เห็นโทษของการหลอกลวงทางออนไลน์ว่ามีทั้งจำและปรับนะครับถือว่าเป็นโทษทางกฎหมายอาญาและกฎหมายคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนครับ

0: ที่6อ่ะออกมาเลยลูก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6ค่ะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะ
1: อย่ารีบแชร์ถ้ายังไม่แน่ปล่อยข่าวที่แย่อาจแพร่กระจายตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จ1ข้อมูลเท็จ2ภาพตัดต่อ3วิดีโอปลอม4ข่าว5การแต่งตัวตน
3: ตัวอย่างเหตุการณ์จริงจากที่เห็นตามโซเชียลและข่าวในแพลตฟอร์มต่างๆมีร้านน้ำมะนาวนำรูปดาราดังมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยการตัดต่อและยังอ้างอิงว่าน้ำมะนาวของตนนั้นสามารถรักษาโควิด-19ได้อย่างหายสนิท
2: ผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทำให้สังคมเข้าใจผิดหรือเกิดความแตกแยกส่งผลบุคคลองค์กรเสียชื่อเสียงสร้างความตื่นตระหนกหรือความกลัวโดยไม่มีสาเหตุทำให้เกิดการหลอกลวงอาจเกิดปัญหาทางกฎหมายค่ะ
4: กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
2: ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง1มาตรา14 2ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซึ่งมีข้อมูล3ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอาจเป็นเท็จและจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้คนหรือประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่งท้ายการนำเสนอครั้งนี้นะคะอย่ารีบแชร์ถ้ายังไม่แน่ปล่อยข่าวที่แย่อาจแพร่กระจายค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับอ่ะกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ทำไมกลุ่ม6ถึงเลือกในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลูก
2: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะแล้วก็เห็นตามโซเชียลต่างๆค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเห็นตามโซเชียลต่างๆนะครับเราตัวยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ไหมเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนี่ย
4: การที่นำรูปดาราไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะ
0: นำรูปดาราไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเนาะอันนี้เราจะเห็นได้บ่อยอ่ะทีนี้นะครับครูขอถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยจะนำผลงานที่นักเรียนได้ทำเนี่ยไปเผยแพร่หรือต่อยอดในช่องทางไหนครับ
4: ช่องทางโซเชียลหรือว่าตามโรงเรียนหรือตามทำเป็นป้ายค่ะรณรงค์ค่ะ
0: อยากจะทำเป็นป้ายรณรงค์อาจจะลงทั้งโซเชียลด้วยแล้วก็เอาไปติดตามป้ายต่างๆในโรงเรียนนะครับเอาละเนาะกลุ่มนี้ก็ได้มีฝากคำคมขอคำคมอีกรอบพูดให้เพื่อนฟังหน่อยเลยเหรออ
2: ย่ารีบแชร์ถ้ายังไม่แน่ปล่อยข่าวที่แย่อาจแพร่กระจายค่ะ
0: นะครับอ่ะเข้านางที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับตอนนี้เราได้ฟังไปแล้วกี่กลุ่มเราฟังไปแล้วกี่กลุ่มลูก3กลุ่มอ่ะเรามาดูไปกันเลยกลุ่มต่อไปการละเมิดลิขสิทธิ์กลุ่มไหนครับกลุ่ม5ออกมาเลยครับ
5: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม5วันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ
6: ความหมายของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้คัดลอกดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีได
7: ้ประเภทของการละเมิดลิขสิทธิ์การคัดลอกผลงานการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะการจำหน่ายหรือแจกจ่ายการใช้ผลงานในเชิงพาณิชย์การแอบอ้างเป็นเจ้าของผลงานครับ
8: วิธีการป้องกันการติดลิขสิทธิ์ 1. ขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อนใช้ 2. ใช้ผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติ 3. ใช้ผลงานที่มีใบอนุญาตใช้งานได้ 4. อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง 5. สร้างผลงานเองไม่ลอกหรือคัดลอกของผู้อื่น 6. ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนำผลงานไปเผยแพร่ค่ะ
9: บทลงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ1จำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 800,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับผู้เสียหายยังสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วยตัวอย่างโหลดเพลงเถื่อนคัดลอกหนังสือขายของก๊อปแบนเท่ากับมีความผิดตามกฎหมายครับ
0: เอาล่ะครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม5หน่อยครับอ่ะกลุ่ม5ขยับมาหน่อยครับอ่ะทำไมกลุ่ม5ถึงเลือกในเรื่องของลิขสิทธิ์ครับเพราะอะไรลูก
9: เพราะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เจอได้ทั่วไปเลยครับแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีกฎหมายครับ
0: เราก็เลยต้องการให้ทุกคนรับรู้ในเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะแล้วหัวข้อครูเห็นมีหัวข้อนึงก็คือวิธีการป้องกันการติดลิขสิทธิ์ทำไมเราถึงทำหัวข้อนี้มา
9: เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้วิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ครับ
0: และหรือเราถ้านำมาใช้เราก็จะได้ใช้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับอ่ะนะครับแล้วเราจะมีแนวทางอย่างไรนำไปเผยแพร่เราจะไปเผยแพร่ช่องทางไหน
9: เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆครับ
0: อ่ะเรียบร้อยครับปรบมือให้กลุ่ม5อีกครั้งครับเข้าที่ได้ลูกอันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่ม5เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วจะเห็นได้ว่าทำไมครับเพื่อนบอกเกี่ยวกับวิธีการนะครับป้องกันการติดลิขสิทธิ์เนาะบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องใช้เรานำมาใช้ก็ต้องใช้ให้ทำไมครับให้ถูกต้องไปขออนุญาตเจ้าของผลงานนะครับใช้ผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติก็ได้หรือทำไมครับนำมาใช้แล้วก็อ้างอิงเป็นต้นนะอ่ะต่อไปมาลุ้นครับกลุ่มไหนเหลือกลุ่มไหนตอนนี้กลุ่ม2กับกลุ่ม1เรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการบูลลี่กลุ่มไหนก่อนครับกลุ่ม2
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม2วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรนะฟิล์ม
10: ลี่บู
12: ้เฮ้ย
11: บูลลี่เฮ้ยถูกแล้วว
10: ันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องการบูลลี่สาเหตุนะคะก็คือพูดเอาสนุกปากโดยที่ไม่คิดถึงคนที่โดนบูลลี่ค่ะ
13: โทษของการโดนบูลลี่นะคะคนที่โดนอาจจะเสียใจและรู้สึกไม่สนุกด้วยและทำให้จิตใจไม่สงบสุขค่ะ
14: วิธีการป้องกันนะครับเจรจากับเพื่อนคนที่บูลลี่ว่าไม่สมควรทำพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เราจิตใจไม่เป็นสุขถ้ายังไม่เลิกทำเราจะไปบอกครูที่ปรึกษาครับ
15: ต่อไปอยู่ในช่วงคำถามนะครับถ้าเกิดในสถานการณ์จริงมีคนมาบูลลี่เราทำไงดีครับ
10: กลุ่ม6ครับ
16: เงียบเฉยหรือว่าตอบโต้อย่างมีสติค่ะ
10: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์จริงเราสามารถบอกเพื่อนคนนั้นตรงๆได้ว่าไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นยังไม่เลิกทำพฤติกรรมแบบนี้เราควรไปปรึกษาครูที่ปรึกษาค่ะ
11: มีใครเติมไหมครับ
15: กลุ่ม4ครับ
17: ฟ้องผู้ปกครองหรือบอกคุณครูค่ะ
10: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ
11: กลุ่ม2ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: เยี่ยมมากนะครับกลุ่ม2อ่ะขยับเข้ามาหน่อยครับการนำเสนอของกลุ่ม2เป็นไงครับสนุกสนานไหมสนุกสนานเนาะมีเล่นมุกด้วยนะครับถือว่าเป็นการใช่ไหมครับนำเข้าสู่เนื้อหาได้ดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายได้ดีไหมดีเพื่อนมีการทำไมครับปิดท้ายเป็นคำถามเพื่อทวนผู้ฟังเนาะซึ่งที่จริงเราก็ได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วก็ดีมากที่เพื่อนได้ถามซ้ำนะครับเป็นการทบทวนของเราเอาละนะครับทำไมกลุ่ม2ถึงเลือกเรื่องการบูลลี่ลูก
10: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะแล้วคนที่บูลลี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องสนุกค่ะ
0: เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเห็นได้ทั่วไปเลยไหมในโรงเรียนเรามีบ้างไหม
10: เห็นได้ทั่วไปเลยค่ะ
0: เช่นอะไรบ้างลูก
10: เช่นการบูลลี่เรื่องรูป

0: ลักษณ์หน้าตาค่ะ
1: การบูลลี่เรื่องรูปลักษณ์หน้าตาบางทีอาจจะเกิดจากการล้อเล่นกันใช่ไหมครับแต่คนผู้ที่ถูกบูลลี่เนี่ยล้อเล่นด้วยไหมไม่เนาะเราต้องนึกถึงใจเพื่อนอีกคนด้วยนะครับเอาละแล้วเรามีแนวทางอย่างไรที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องนี้
0: ส่วนตัวหนูนะคะหนูก็จะนำไปปริ้นค่ะแล้วก็นำไปแปะไว้ตามชั้นเรียนค่ะ
1: นำไปแปะไว้ตามชั้นเรียนเลยเพราะเราทำไมเราถึงอยากแปะไว้ตามชั้นเรียนเลยอะลูกเพราะอะไร
0: เพราะว่าหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกค่ะ
1: แต่ที่จริงแล้วมันสนุกไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ดีมากปรบมือให้กลุ่ม2อีกครั้งครับนั่งที่ได้ครับในกลุ่ม2นี้นะครับก็ถือว่านะครับครูขอชื่นชมเลยกลุ่ม2เนี่ยนำเสนอได้ค่อนข้างดีเนาะเพราะเพื่อนนะครับใช้วิธีการนำเข้าสู่การเสนอที่ดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ทำไมครับควรนำวิธีเนี้ยไปปรับให้กับกลุ่มตัวเองด้วยเนาะเมื่อเราเห็นเพื่อนทำสิ่งไหนดีนะครับเราก็สามารถนำไปปรับให้เข้ากับกลุ่มตัวเองได้นะครับและทุกครั้งดีมากเลยการนำเสนอถ้าเรามีคำถามมาถามก็จะทำไงครับเราก็จะได้รู้ว่าเรานำเสนอไปเนี่ยเพื่อนเข้าใจหรือไม่นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่มไหนครับกลุ่ม1ออกมาเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการบูลลี่ครับ
4: โทษของการบูลลี่นะครับมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกกระทำอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าสิทธิเสรีภาพการเรียนลดน้อยลงสูญเสียความมั่นใจชีวิตไม่มีความสุขอาจนำไปสู่การคิดสั้นได้เลยครับ
2: ประเภทของการบูลลี่นะคะการบูลลี่มี4ประเภท1การบูลลี่ทางร่างกาย2การบูลลี่ทางคำพูด3การบูลลี่ทางสังคม4การบูลลี่ทางไซเบอร์ค่ะ
5: ความหมายของการบูลลี่นะครับการกลั่นแกล้งหรือรังแกผู้อื่นอย่างจงใจโดยตั้งใจให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกเจ็บปวดอับอายหรือหวาดกลัวครับ
6: วิธีป้องกันการบูลลี่นะครับสร้างความตระหนักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและการจัดเก็บสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การบูลลี่ได
3: ้วันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มหนึ่งครับทีนี้ครูขอถามกลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีวิธีการนำเสนอที่ในเรื่องการบูลลี่ที่ครูเห็นได้ชัดเจนหนึ่งอย่างทำไมนักเรียนถึงเอาโทษขึ้นมาให้เห็นก่อนครับ
4: เพราะว่าโทษนะครับเป็นอะไรที่อันตรายมากครับ
1: อ๋อโทษเป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าคนได้เห็นโทษก่อนแล้วคนจะยังไงครับ
4: อาจจะทำให้รู้สึกเข้าใจคนถูกกระทำครับ
1: เพราะเราอยากให้เขาได้เห็น
4: ถึงความเข้าใจของคนถูกกระทำครับ
1: ความเข้าใจได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูก
4: กระทำ
1: อ่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มที่1เนาะแล้วกลุ่ม1เนี่ยจะมีวิธีการนำผลงานของเรียนเนี่ยไปต่อยอดหรือไปเผยแพร่อย่างไรลูก
2: เผยแพร่ลงในโซเชียลหรือว่าพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็ไปติดไว้ตามโรงเรียนหรือว่าชุมชนต่างๆค่ะ
1: เราอยากนอกจากโรงเรียนแล้วเรายังอยากให้ชุมชนได้รู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับนะครับเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับเข้าที่ได้เลยลูกเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับถึงเวลาสำคัญแล้วที่ทุกกลุ่มจะทำไหมครับมาโหวตให้คะแนนก็คือให้ดาวทีนี้สำหรับห้องที่อยู่ปลายทางอาจจะนำผลงานวางไว้กลุ่มโต๊ะและนักเรียนเดินให้ก็ได้แต่สำหรับห้องต้นทางในวันนี้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นชัดเจนครูได้นำแผ่นกระดาษนะครับ A4 แล้วก็เขียนกลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6ไว้เรียบร้อยให้นักเรียนนะครับชื่นชอบผลงานของกลุ่มไหนนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าผลงานของกลุ่มไหนเนี่ย1ออกแบบได้เหมาะสมนะครับข้อมูลครบถ้วนนะใช้ภาพที่สอดคล้องนะครับตามที่เราได้วิเคราะห์วิธีการสร้าง

สร้างโปสเตอร์ไปแล้วใช่ป่ะหรือสร้างสื่อที่เราจะรณรงค์ให้ความรู้เนี่ยเราได้วิเคราะห์ไปแล้วเราก็นำความรู้เหล่านั้นแหละครับมาเลือกในการให้คะแนนเพื่อนรวมทั้งนะครับในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนออกมาให้คะแนนเพื่อนได้เลยครับว่านักเรียนชื่นชอบกลุ่มไหน

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เอาละครับจากที่เราดูกลุ่มไหนน่าจะได้เยอะที่สุดครับกลุ่ม2อ่ะเรามานับดูกลุ่ม2ได้กี่ดาว1 2 3 4 5 6 7 8เก้าได้ทั้งหมดกี่ดวงครับ9ดวงด้วยกันเรามาดูผลงานของกลุ่ม2ทำไมนักเรียนถึงได้เลือกให้กลุ่ม2ครับกลุ่ม5
1: มีการตั้งคำถามครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบว่าเพื่อนได้ตั้งใจที่เรานำเสนอหรือไม่แล้วก็เป็นแหล่งความรู้ด้วยครับแล้วก็มีการเล่นมุกในการเปิดประเด็นในการนำเสนอครับ
0: แล้วในสื่อของเขาล่ะสื่อของเขาดีอย่างไรเราถึงเลือก
1: มีเนื้อหาที่ครบถ้วนครับแล้วก็มีการตกแต่งต่างๆได้สวยงามครับ
0: ตกแต่งได้สวยงามอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะทีนี้นะครับลองลงมาเป็นกลุ่มไหนกลุ่ม1 1 2 3 4 5 6 7 8อุ๊ย8ดวงเยอะมากเอ้ากลุ่ม1กลุ่ม1เนี่ยที่ได้รับเยอะเหมือนกันกลุ่ม2 8ใช่ไหมครับกลุ่ม2 9กลุ่ม1 8นักเรียนครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยนักเรียนคิดว่าทำไมที่เพื่อนๆก็ชื่นชอบเยอะเหมือนกันเพราะอะไร
2: เพราะว่ามี
0: กลุ่มสี่ครับลองให้ความคิดเห็น
3: มีเนื้อหาที่ชัดเจนค่ะ
0: มีเนื้อหาที่ชัดเจนแล้วรูปภาพของเพื่อนเป็นอย่างไรครับ
3: มีความสวยงามค่ะ
0: สวยงามแล้วก็ทำไมอีก
3: สอดคล้องกับการบูลลี่ค
0: ่
3: ะ
0: รูปภาพที่เพื่อนเลือกมาก็สอดคล้องกับการบูลลี่ใช่ไหมครับก็คือทำให้เห็นเลยว่าการบูลลี่เนี่ยทำให้คนที่ถูกบูลลี่เป็นไงน่าจะมีความรู้สึก
3: เศร้าอับอาย
0: เศร้าอ่ะนั่งลงได้นะครับอ่ะมีใครอยากจะพูดเติมอีกไหมครับกลุ่ม5ลองพูดเติมหน่อยว่าทำไมถึงคิดว่าที่เพื่อนเลือกเยอะเพราะอะไร
1: มีการจัดประเด็นสำคัญครับก็คือนำโทษขึ้นมาเป็นอันแรกครับเพื่อที่เราจะให้รู้ว่าการบูลลี่นั้นน่ะมีโทษที่อันตรายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้รู้

0: นั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองกลุ่มอีกครั้งครับส่วนผลงานของกลุ่มอื่นเนี่ยก็สวยงามเช่นกันนะครับกลุ่มที่ได้เท่ากันคือกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม4กับกลุ่ม6แล้วก็กลุ่ม3กับกลุ่ม5นะครับแต่ทุกกลุ่มก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามนะครับถูกต้องตามประเด็นเนาะนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เราพอได้แนวทางในการสร้างสื่อรณรงค์หรือยังเพื่อที่จะให้คนเกิดความตระหนักในเรื่องของวันนี้เราทำในเรื่องของการกระทำอะไรครับเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมว่าจะเป็นการบูลลี่การเคารพลิขสิทธิ์การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการหลอกลวงออนไลน์เพื่อให้คนไม่ทำผิดกฎหมายเราได้แนวทางหรือยังได้แนวทางอย่างไรบ้างครับถ้าเราจะสร้างสรรค์สื่อต่อไปหรือครั้งหน้าครั้งต่อไป
1: เราจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วครับ
0: เราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้น
1: ครับเราอาจจะไปพัฒนาให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นครับ
0: แล้วได้แนวทางไปพัฒนาเอานักเรียนได้แนวทางไหนบ้างในวันนี้
1: เราอาจจะไปเพิ่มโทษให้มันน่าเข้าใจวันนี้ครับ
0: อ๋อไปเพิ่มโทษถ้าเราจะสร้างสื่อเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเราต้องทำให้เห็นโทษอย่าง
1: ชัดเจนครับ
0: อย่างชัดเจนอ่ะดีมากครับนั่งลงได้มีใครอยากจะเติมเต็มอีกไหมมีไหมที่แบบได้เรียนรู้เพิ่มเติมในวันนี้มีไหมมีไหมครับลูกกลุ่ม4ครับกลุ่ม4เมื่อกี้ยกมือมีการจะเพิ่มเติมอย่างไรถ้าในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไปนักเรียนมีแนวทางอย่างไร
2: จะใส่เนื้อหาให้ครบถ้วนมากขึ้นครับแล้วก็จะทำให้น่าสนใจครับ
0: จะทำให้น่าสนใจเนี่ยต้องทำอย่างไรอะลูก
2: คือจะเลือกนำรูปภาพแล้วก็ตกแต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับเอาละครับนักเรียนวันนี้เราได้สร้างสรรค์ผลงานในการรณรงค์ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่การหลอกลวงออนไลน์การเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับหรือการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งที่สำคัญผลงานเหล่านี้เราเน้นที่จะทำให้ผู้อ่านผู้ชมเกิดความรู้สึกอย่างไร
3: เข้าใจ
0: มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เรานำเสนอใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญต้องทำไมครับผู้ที่มาศึกษาต้องทำไมที่สำคัญเลยผู้ที่มาศึกษาแล้วต้องนอกจากได้ความรู้แล้วอ่ะก็คือต้องทำไมต้องทำไมครับนำมีเพื่อนบอกว่านำไปปรับใช้ก็คือทำไมครับไม่กระทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีความรู้ความเข้าใจไม่กระทำผิดกฎหมายและที่สำคัญเห็นความสำคัญของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การไม่บูลลี่การไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จการไม่หลอกลวงออนไลน์และที่สำคัญก็รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากเรื่องต่างๆด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไม่กระทำผิดกฎหมายรวมทั้งได้รับความรู้ในการสร้างสื่อที่เราจะให้ความรู้รณรงค์ในเรื่องต่างๆครั้งต่อไปถ้าเราได้สร้างสื่ออีกเราก็อย่าลืมนะครับนำข้อเสนอแนะต่างๆไปพัฒนาชิ้นงานของนักเรียนในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเคยได้ยินไหมครับพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเช่นกล่องอาหารถุงพลาสติก ช้อนซ่อมพลาสติกแก้วน้ำครั้งหน้าก่อนเรียนครั้งหน้าก่อนเรียนก่อนเข้าห้องเรียนครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่นักเรียนได้ใช้ในหนึ่งมื้ออาหารของนักเรียนเข้ามาด้วยดีไหมเราจะลองมาดูซิว่าในหนึ่งมือเนี่ยเราใช้ไปกี่ชิ้นนะครับให้ทุกคนนำมานะเราจะได้มานับกันว่าในหนึ่งมือเราใช้ไปกี่ชิ้นนะครับเพราะครั้งหน้าเราจะมาเรียนผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่11ครับเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนในวิชาศิลปะนะคะสาระนาฏศิลป์นะคะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง
1: วางแผนการจัดการแสดง
0: เราจะมาวางแผนนะคะการจัดการแสดงของห้องเราละนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการแสดงทั้งห้องนะคะทีนี้เราต้องมีการวางแผนก่อนนะคะว่าจะต้องใครทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องนำเสนอการแสดงอะไรนะคะ

ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ครูให้ดูนะคะเป็นเพลงอะไรงามแสงเดือนนะคะที่ครูเปิดเพลงงามแสงเดือนให้ดูอันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนดูวิธีการเดินเห็นไหมคะว่าเราเดินเป็นยังไงคะเดินออกมาเป็นคู่ก่อนที่เราเรียนไปแล้วออกมาเป็นคู่เห็นไหมคะเสร็จแล้วทำไมคะเดินเป็นวงกลมนะคะเป็นคู่แล้วเสร็จแล้วทำยังไงคะว่ายนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติแล้วก็นำเสนอคือเพลงชาวไทยอันนี้คุณครูให้ดูวิธีการเดินก่อนที่นักเรียนจะมาเริ่มรำนะคะคำถามก่อนการแสดงรำวงมาตรฐานเตรียมพร้อมนะคะเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนการแสดงรำวงมาตรฐานผู้รำต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรกเมื่อกี้นี้เขาต้องทำอะไรหลังจากเดินไปวงกลมแล้ว

0: างกลุ่ม6ค่ะกลุ่ม6กลุ่ม6นะคะต้องทำอะไรคะ
1: เดินออกมาเป็นวงกลมเป็นคู่ค่ะแล้วก็ไหว้ไหว้เป็นคู่
0: ไหว้ซึ่งกันและกันนะคะเอาปรบมือรับไป2แต้มค่ะนะคะอ้าวข้อ2นะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในวีดิทัศน์นักแสดงแต่งกายแบบใดแบบใดบ้างเขาแต่งกันแบบไหนบ้างทราบไหมกลุ่มไหนทราบกลุ่มไหนทราบเรียนแต่งกายแบบไหนบ้างให้ยกมือเลยให้ยกมือเลยอันนี้ใครทราบมีแต่งกายแบบไหนบ้างกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6นะคะไม่ต้องครบก็ได้ถ้ายังตอบไม่ครบเผื่อกลุ่มอื่นตอบได้นะคะให้ช่วยกันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไม่เอ่ยนะคะว่าในวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เขาแต่งกายแบบใดบ้าง
1: แบบพื้นเมืองแบบไทยพระราชนิยมแบบสากลนิยมแล้วก็แบบลาตีสโมสรค่ะ
0: ค่ะเอาปรบมือค่ะนะคะแบบพื้นเมืองหรือแบบชาวบ้านนั่นเองอันนี้รับไป3แต้มเลยค่ะนี่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรานะคะเขียนอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็วางแผนการจัดการแสดงนะคะตารางฝึกซ้อมนะคะนัดหมายวันที่จะนำเสนอการแสดงนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมาทบทวนกันนิดหนึ่งมีคำถามก่อนทบทวนเพลงชาวไทยที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเพลงชาวไทยใช้ท่ารำอะไรเพลงชาวไทยใช้ท่ารำอะไรใครทราบใครทราบใครทราบอีสาน กลุ่ม6โอ้นักเรียนกลุ่มอื่นยกไวๆหน่อยนะคะใช้ท่ารำอะไรคะ
1: ใช้ท่ารำท่าชักแป้งผัดหน้าค่ะ
0: ท่าชักแป้งผัดหน้าเอาปรบมือรับไปอีก2แต้มทราบหรือไม่ว่าหน้าตยศัพท์หน้าตยศัพท์มีอะไรบ้างไหนลองนึกซิที่เราเรียนไปนักเรียนปลายทางมันมีหน้าตยศัพท์อะไรในท่ารำนี้บ้างนะคะขอภาคเหนือกลุ่ม6อีกแล้วกลุ่มแล้วยกให้ทันเพื่อนนะคะ
2: เป็นท่าส่องกระจกแล้วก็กำลังปะแป้งค่ะ
0: น่าจะศัพท์มีอะไรบ้างเขาใช้ทำอะไรอันนี้ท่าอะไร
2: ท่า
0: จีบนะคะแล้วอะไรอีก
2: ตั้งวง
0: นะคะเอาปรบมือนะคะแล้วไป1แต้มค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการปฏิบัติท่ารำกันนะคะอ้าวให้นักเรียนเริ่มที่มือก่อนเดี๋ยวค่อยลุกใช้เท้าเนอะทบทวนมือก่อนค่ะมือทำยังไงเริ่มต้นที่มือไหนก่อนคะมือขวาจีบก่อนนะคะร้องว่าชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะคะเอาใหม่เอาลงก่อนปึ๊บ3 4ไปค่ะชาวไทยเจ้าเอ๋ยไปค่ะขออย่าละเลยเปลี่ยนมือในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเปลืองทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยโอ้โหเก่งมากปรบมืออ่ะทีนี้ลุกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันร้องปากเปล่าก่อนนะแล้วก็ย่ำเท้านะคะเอาเก้าอี้ดันเข้าไปนะคะโอเคเราจะเริ่มด้วยการย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะย่ำเท้าซ้ายก่อนครูจะเป็นกระจกให้นะครูจะเป็นกระจกให้นะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะเท้าเอวนะคะ3 4ไปชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยร้องทำหน้าที่การได้เล่นไปค่ะ

เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาเจิดจำรุ่นเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยทีนี้เข้าเพลงรำเองแล้วนะรำเองนะคะเข้าเพลงนะคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะ

0: อัพรบมือเยี่ยมมากค่ะนั่งกับที่ได้แล้วค่ะนะคะนะคะก็เดี๋ยวนักเรียนก็หาเวลาว่างไปฝึกซ้อมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนำไปฝึกซ้อมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะต้องวางแผนจัดการแสดงแล้วนะครูถามสักหน่อยหนึ่งนะคะเรียนไปทางด้วยนะคะเพราะเหตุใดต้องมีการวางแผนในการจัดการแสดงเพราะเหตุใดคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอยากให้ภาคอีสานตอบกลุ่ม6อีกแล้วกลุ่มอื่นเร็วๆกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมคะกลุ่ม3ค่ะเดี๋ยวตามด้วยกลุ่ม2นะ
2: จะมีจังหวะที่พร้อมเพียงกันแล้วก็ถูกต้องครับ
0: กลุ่ม2
3: เพื่อให้มีความแม่นยำแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงที่สุดค่ะ
0: นะคะเพื่อให้ข้อผิดพลาดน้อยลงที่สุดกลุ่ม5ค่ะ
2: ไม่ลำคอมจังหวะดนตรีครับ
0: มีการวางแผนเพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้ท่าลำได้ดีไม่คล่อมกับจังหวะดนตรีใช่ไหมคะเอาปรบมือค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านอกเหนือจากที่เราบอกคุณครูมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าองค์ประกอบในการสร้างงานนะคะและศิลปะการแสดงนะเขาบอกว่าในการจัดการแสดงนะคะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วนนะคะก็จะมีใครนักแสดงใช่ไหมคะมีนักแสดงนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรคะเป็นสื่อกลางนะคะระหว่างนักแสดงกับผู้สร้างงานนะคะแล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็อะไรคะในเมื่อมีนักแสดงแล้วต้องมีบทหรือเรื่องราวหรือแนวคิดนั่นเองนะคะที่กำหนดวิธีการแสดงของนักแสดงเช่นบทละครภาพยนตร์นะคะหรือแนวคิดในการเต้นหรือรำนะคะ3มีนักแสดงแล้วมีแนวคิดแล้วมีอะไรอีกการแสดงนะคะเราก็ต้องแสดงก่อนสิถูกไหม

0: เราก็ต้องมีการแสดงด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นอะไรเลยเป็นตัวงานหรือผลผลิตนะคะจากการสร้างงานนะคะหรือนำเสนอออกในรูปในรูปแบบของการเต้นการรำการแสดงละครนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่4คืออะไร
1: ผ
0: ู้ชมมีนักแสดงแล้วมีแนวคิดแล้วใช่ไหมคะมีการแสดงแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะคะผู้ชมก็คือใครผู้เสพผลงานนาฏศิลป์นะคะก็คือผู้ที่ดูการแสดงของเรานั่นเองนะคะที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ประเมินนะคะคุณค่านะคะของงานของเรานะคะทั้งด้านความงามและสุนทรียะของการแสดงต่างๆด้วยว่าการแสดงของเราออกมาดีไหมถ้าดีเป็นที่ชื่นชอบทำไมคะคนก็จะนิยมดูนะคะการแสดงของเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรคะฝ่ายงานต่างๆกลุ่ม6เสียงดังเลยเอาไป1แต้มนะคะก็จะมีผู้กำกับนะคะผู้กำกับการแสดงผู้กำกับเวทีผู้กำกับฝ่ายศิลป์ต่างๆทีมงานนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องแต่งกายแต่งหน้าทำผมนะคะเครื่องเสียงเอ่ยแสงเอ่ยเทคนิคพิเศษต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดงานขึ้นมานะคะพวกนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างเกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวกับทัศนศิลป์นะคะคีตศิลป์นะคะก็มาช่วยประกอบการแสดงให้การแสดงทำไมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าองค์ประกอบทั้ง5ประการนี้อาจจะมีไม่ครบถ้วนนะคะบางประการก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีใครนักแสดงอะไรอีก
1: บ
0: ทหรือเรื่องราวที่คิดการแสดงขึ้นมาแล้วก็อะไรอีก
1: ผ
0: ู้ชมนะคะไม่เช่นนั้นก็ถือว่าไม่มีการแสดงที่สมบูรณ์ไม่มีคนแสดงเราจะดูการแสดงได้ไหมไม่ได้เราแสดงไปไม่มีคนดูเราก็จะนำเสนอเรื่องราวได้ไหมไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำตามนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำตามนี้นะคะว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่เราจะนำเสนอการแสดงของห้องเรานะคะเราต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบก่อนนะคะซึ่งหลักใหญ่เลยนะก็จะมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายอะไร
1: ฝ
0: ่
1: าย
0: อะไรอีก
1: ฝ่ายการแสดง
0: อะไรอีก
1: ฝ่ายธุรการ
0: นะคะฝ่ายธุรการเอาไปกลุ่มละ1แต้มเลยโอ้โหช่วยครูตอบเสียงดังฟังชัดนะคะเรามาดูก่อนว่าฝ่ายอำนวยการแสดงเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะก็มีหน้าที่กำหนดนโยบายนะคะแนวคิดจัดหางบประมาณนะคะตัดสินใจในเรื่องสำคัญนะคะแบ่งออกเป็น2ตำแหน่งนะคะได้แก่ค่ะ1นะคะก็คือผู้อำนวยการแสดงนะคะหรือผู้อำนวยการสร้างนะคะหากเป็นการแสดงละครในโรงเรียนนะคะก็คือผู้อำนวยการแสดงค่ะนักเรียนต่อไปผู้ช่วยผู้อำนวยการแสดงทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้อำนวยการแสดงกับผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆนะคะฝ่ายที่2คืออะไรคะฝ่ายการแสดงก็จะมี5ตำแหน่งด้วยกันก็คือผู้กำกับการแสดงก็คือควบคุมทิศทางและรูปแบบของการแสดงนั่นเองนะคะก็คือเลือกใครเลือกบทละครกำหนดวันซ้อมนะคะประสานงานกับผู้กำกับเวทีประสานงานกับฝ่ายศิลป์นะคะหน้าที่ของผู้กำกับเวทีล่ะทำอะไรช่วยผู้กำกับการแสดงอีกทีหนึ่งนะคะควบคุมการฝึกซ้อมประสานกับฝ่ายเทคนิคนะคะเช่นเตรียมสถานที่อุปกรณ์การแสดงนะคะควบคุมบทระหว่างการซ้อมหรือการปล่อยตัวผู้แสดงนะคะแล้วก็ใครอีก
1: ผ
0: ู้เขียนบทนะคะก็ต้องทำหน้าที่อะไรเตรียมบทละครเขียนบทละครนะคะเพื่อที่จะนำมาจัดการแสดงต่อไปใครคะ
1: นัก
0: แสดงก็คือผู้แสดงนะคะก็คือรับบทเป็นตัวละครนะคะที่จะสื่อสารความรู้สึกอารมณ์ให้กับใครผู้ชมนะคะผู้แสดงนำผู้แสดงก็จะมีตัวผู้แสดงนำผู้แสดงรองผู้แสดงประกอบด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกคะผู้ออกแบบศิลป์นะคะทำหน้าที่ออกแบบฉากเครื่องแต่งกายนะคะออกแบบเสียงออกแบบแสงต่างๆที่ใช้ในการแสดงนะคะ ต่อไปฝ่ายอันหนึ่งคือฝ่ายหรือฝ่ายธุรการนะคะก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินประชาสัมพันธ์จำหน่ายบัตรทำสูจิบัตรนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆให้กับนักแสดงสวัสดิการต่างๆให้กับทีมงานนะคะจัดหาสถานที่นะคะมาดูนะคะต่อไปต้องทำไมคะคัดเลือกผู้แสดงก็ต้องให้มีความสอดคล้องกับอะไรบทบาทกับละครนั้นๆ นะคะถ้าเป็นการแสดงรำระบำนะคะฟ้อนเสียงต่างๆเนี่ยก็คือต้องเลือกผู้แสดงที่มีลักษณะทำไมใกล้เคียงกันความสูงความอ้วนความผอมใกล้เคียงกันให้สมดุลกันเพราะว่าถ้าเป็นการแสดงที่เป็นพวกระบำอะไรอย่างเงี้ยทำไมคะต้องใช้กับนักแสดงกี่คน2คนขึ้นไปนักแสดงเยอะๆนะคะดังนั้นมันต้องทั้งรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็วิธีการแสดงเนี่ยก็คือทำไมต้องให้พร้อมเพียงแล้วก็ใกล้เคียงกันนะคะถึงจะออกมาได้สวยงามนะเสร็จแล้วเมื่อเราได้พวกนี้แล้วทำไงต่อคะ
1: เรียกประช
0: ุ
1: ม
0: 1แต้มไปเลยกลุ่ม6นะคะก็คือประชุมนะคะเรียกประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อมอบหมายงานนะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะมอบหมายเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่การเงินนะคะมอบหมายการทำฉากนะคะให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมอบหมายหน้าที่ไปว่าใครทำหน้าที่อะไรนะคะเมื่อมอบหมายเสร็จแล้วเป็นไงคะก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามงานว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยไปฝึกซ้อมแล้วนักแสดงฝึกซ้อมแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะสถานที่จัดเตรียมได้หรือยังนะคะการ์ดเชิญพร้อมหรือยังนะคะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรนะก็มาคุยหารือแล้วก็เพื่อทำไมคะปรับแก้ไขปัญหากันนะคะเสร็จแล้วก็ทำไมคะไปฝึกซ้อมการแสดงนะคะเพื่อที่ไปฝึกซ้อมย่อยก่อนแล้วก็ทำไมรวมมาซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะซ้อมใหญ่เพื่อดูความพร้อมว่าเราพร้อมเกี่ยวกับการแสดงนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วขาดตกบกพร่องอะไรจะต้องเพิ่มเสริมเติมนะคะเพิ่มเติมเสริมอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็ถึงวันที่จะต้องทำไมคะแสดงจีนี้เราก็จะต้องทำตามระดับขั้นตอนนะคะเห็นไหมคะมันจะสำคัญเห็นไหมคะถ้าเราทำตามระดับขั้นตอนเนี่ยมันจะสำคัญที่สุดเลยนะเพราะทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ตามความสามารถเมื่อเรามีการวางแผนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ทำไมคะทำตามหน้าที่ตามระดับขั้นตอนนะคะความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องมันก็จะทำไมคะน้อยลงนะคะเสร็จแล้วพอเสร็จงานทำไมคะเราก็มาสรุปประเมินผลซิว่าเมื่อเราประชุมกันแล้ววางแผนกันแล้วนำเสนอแล้วนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยปรับปรุงนะคะให้ดียิ่งขึ้นในการแสดงครั้งต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงอันแรกอะไรคะ
1: ช
0: ่วยให้กล้าแสดงออกอะไรอีก
1: รู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงอย่างมีเหตุผล
0: วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลอะไรคะ
1: สามารถนำไปพูดนะคะเข้ากับสถานการณ์เรียนรู้อื่นได้
0: ใช่ไหมในการแสดงนะคะนำไปประยุกต์บูรณาการใช่ไหมการกำหนดระยะเวทีจำนวนนักแสดงการนับจังหวะเสื้อผ้าการแต่งกายเราบูรณาการกับวิชาอื่นได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วอะไรคะ
2: เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ
0: ช่วยกันอนุรักษ์นะคะเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะแล้วอะไรอีกเกิดความสามัคคีเพราะเดี๋ยวเราต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานกันในกลุ่มในห้องของเรานะคะก็จะมีเกิดความสามัคคีกันเกิดขึ้นนะคะอะไรอีก
1: เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการคิดผลิตชุดการแสดง
0: เห็นไหมมีการเริ่มมีการมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดนะคะในการประดิษฐ์ชุดการแสดงในการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงต่างๆนะคะแล้วก็
1: เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช
0: ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็อะไรอีก
1: ช่วยคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพล
0: ินนะคะคลายความเครียดสนุกสนานเพลิดเพลินได้ดูการแสดงของเพื่อนได้ดูการแสดงของตัวเองนะคะทีนี้มาถึงงานของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวางแผนและนะคะวางแผนว่ากลุ่มเราห้องเรานะคะห้องเราจะจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะเราจะจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยดังนั้นนักเรียนก็ต้องมาทำไมคะแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครจะทำอะไรยังไงนะคะมันจะมีแต่ละข้อแต่ละข้ออยู่ในใบงานนะคะใครจะเป็นผู้กำกับการแสดงใครจะเป็นนักแสดงนะคะใครทำหน้าที่แต่งกายใครทำหน้าที่หาเครื่องเสียงใครทำหน้าที่ต่างๆที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาแบ่งกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูต้องให้นักเรียนทำทั้งห้องนะคะให้นักเรียนร่วมกันจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยโดยต้องมีคนร้องและคนรำอย่างน้อย6คู่คนรำ6คู่นะคะคนรำ6คู่นะคะและต้องทำบัตรเชิญเพื่อเชิญแขกมาชมการแสดงด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูว่าเราจะจัดการแสดงตรงไหนที่ไหนอย่างไรใครทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวจะให้รวมกลุ่มกันทำทั้งห้องนะคะเสร็จแล้วจะให้นักเรียนนำเสนอซิว่ากลุ่มของเราเนี่ยใครทำหน้าที่อะไรนะคะตอนนี้ได้เวลาให้นักเรียนช่วยกันทำงานแล้วค่ะมารวมกลุ่มกันดังนั้นตรงนี้ล่ะค่ะเอาตรงไหนดีตรงกลางได้เอาโต๊ะมาต่อกันนะคะขยับเข้ามานิดนึงมาช่วยกันวางแผนค่ะว่าใครจะทำอะไรเชิญค่ะ

0: ียนลองนี่ให้กำหนดหน้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวอย่างอื่นนักเรียนค่อยไปเขียนรายละเอียดนะคะอ่ะขอให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการสร้างในการแสดงครั้งนี้นะคะเชิญหัวหน้ามารายงานให้ผู้ฟังหน่อยซิว่าตอนนี้เราได้หน้าที่อะไรบ้างแล้วนะคะเราได้หน้าที่อะไรบ้างแล้วใครทำอะไรบ้างแล้วอ่ะลองพูดให้ฟังก่อนอาจจะไม่เพิ่มเติมเสริมขึ้นอีกได้นะคะ
1: นักแสดงมีเอวาโค้ดฟิล์มเข้ากล้องฟ้าใสชมพูเวียเบอร์เกอร์ thank you ณเดชไลเฟิร์นและปิงปองค่ะนักร้องมีเหรียญทองโฟกัสบอสกาต้าแพตตี้ค่ะการ์ดเชิญเป็นทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1ชุดจัดสถานที่มีปันอลิสเอเชียน้ำอิงแป้ง
0: เป็นไรเป็นเพิ่มเติมได้
1: ต้นน้ำเสื้อผ้ามีฟิล์มโค้ดและเบลล่าค่ะพิธีกรเบลล่าและปูนค่ะต้อนรับโนเบิลฮามซาโฟกัสค่ะแจกการ์ด thank you เข้ากล้องเบลล่าโค้ดฟิล์มชมพูค่ะ
0: ค่ะเอาปรบมือนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นคร่าวๆให้นักเรียนพอรู้หน้าที่แล้วว่าใครทำอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปหาเวลาว่างนะคะในการที่ไปแบ่งหน้าที่ซ้อมว่าวันไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้กิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเตรียมกิจกรรมที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าก็คือนะคะอุป

0: ก่อนที่จะต้องทำการ์ดเชิญนั่นเองนะคะทีนี้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการ์ดเชิญนั่นเองอาจจะทำแตกต่างจากนี้ก็ได้แต่ครูอยากให้ทำแบบนี้นะคะมันง่ายประหยัดเวลาอ่ะดูการ์ดเชิญนะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยก็คือตัดกระดาษมานะคะแล้วก็ถ้านักเรียนมีเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์นักเรียนเขียนเองก็ได้นะคะแปะหน้าหลังเห็นไหมคะทากาวแล้วมาแปะหน้าหลังเสร็จแล้วหากระดาษสวยๆมาห่อนะคะแล้วก็ทำชื่อที่คนจะเชิญทำแบบนี้ง่ายไหม
1: ง่าย
0: นะคะสัปดาห์หน้าให้นักเรียนหาอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มอาจจะออกแบบข้างในไม่เหมือนกันก็ได้ออกแบบข้างในที่เราจะทำจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรยังไงก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนเขียนมาวันเวลาที่จะแสดงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรานักเรียนสามารถไปปรึกษาคุณครูได้อีกนะคะนักเรียนปลายทางก็ปรึกษาคุณครูที่ปลายทางว่าหนูควรจะเขียนอะไรยังไงนะคะเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหน่อยดีกว่าเรียงลำดับขั้นตอนในการจัดการแสดงรู้ไหมจำได้ไหมเนาะอะไรอันแรกกว่าเราเลยคิดว่าไหนอันแรกคะอะไรกันคะดูสิอันแรกอะไรถูกต้องปรบมืออ้าวอันที่สองล่ะจากแบ่งหน้าที่เราทำอะไรต
1: ่อ
0: คัดเลือกผู้แสดงก่อนนะเก่งมากเพื่อนตอบได้อ้าวอะไรคะสามน่าจะเป็นอะไรอะไรสิคะเรียกประชุมมอบหมายอันที่สี่ล่ะดูสิอะไร
1: จ
0: ัดการประชุมเพื่อแบ่งแต่ละฝ่ายก่อนเสร็จแล้วไปไหน
1: ฝึกซ้อมการแสดง
0: แล้วไปไหนกันต่อคะ
1: จัดการแสดงจริง
0: จัดการแสดงจริงสุดท้าย
1: จัดสรุปและประเมินผลการแสดง
0: นะคะลำดับเหล่านี้นะคะขั้นตอนเหล่านี้เราจะมาทำกันในสัปดาห์หน้าและก็จนถึงวันที่เราแสดงจริงเลยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะฝึกซ้อมการแสดงลำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยเดี๋ยวเราจะมาฝึกซ้อมแล้วก็ทำบัตรเชิญแล้วก็เตรียมการแสดงหลายๆอย่างเลยในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดำเนินการกันนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องวางแผนจัดการการแสดงนะคะใบงานวางแผนการจัดการแสดงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาทำบัตรเชิญทำการ์ดเชิญด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเตรียมความพร้อมนะคะคนที่ได้รับมอบหมายอะไรก็ไปเตรียมตัวนะคะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาครูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราจะได้ทำงานด้วยตัวเองและฝึกการทำงานนะคะเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะรู้จักแบ่งหน้าที่กันนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองยังดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อาณาประชาราษฎรได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: ณตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

ราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
0: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของการประดิษฐ์กล่องนะคะนักเรียนคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการประดิษฐ์กล่องมาแล้วใช่ไหมลูกสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาประกอบกล่องใช่ไหมคะกล่องกี่เหลี่ยมนะลูกกล่องหกกล่องหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมที่ไหนคะจำได้ไหมนักเรียนปลายทางยังจำได้เลยกล่องหกเหลี่ยมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราออกแบบไปแล้วใช่ไหมออกแบบแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาตัดและก็ประกอบเป็นกล่องหกเหลี่ยมกันนะคะก่อนที่จะไปเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของการประดิษฐ์กล่องนะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้ดูสิคะเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้าง 1. อธิบายความหมายของเส้นสัญลักษณ์ในแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนการสร้างแบบกล่องได้นะคะ 2. ปฏิบัติตามวิธีการประกอบกล่องและสร้างกล่องได้ถูกต้องตามสูตรที่กำหนด 3. แก้ปัญหาที่พบระหว่างการประกอบกล่องได้นะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูขอทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของการประดิษฐ์กล่องไปใช่ไหมลูกเราได้ออกแบบไปแล้วเราเรียนรู้หลักการไปแล้วนะคะในการออกแบบกล่องทีนี้คุณครูจะถามว่าวัสดุที่ใช้ในการออกแบบกล่องมีอะไรบ้างในการออกแบบกล่องยกมือเลย กลุ่ม6ได้ก่อนนะคะทบทวนสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วมีอะไรบ้างลูก
1: มีกระดาษกาวกรรไกรค่ะ
0: กระดาษมีกาวมีกรรไกร
1: ดินสอไม้บรรทัดค่ะ
0: ดินสอไม้บรรทัดเก่งมากอบปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะกลุ่มอื่นยอมไหมกลุ่ม6มาประเดิมกลุ่มแรกเลยนะคะวันนี้คุณครูมีหัวใจอีกนะต่อไปหลักการประดิษฐ์กล่องมีกี่ข้อประกอบด้วยอะไรบ้างกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1เชิญค่ะ
2: หลักการทำงานประดิษฐ์มี4ข้อค่ะ1ศึกษารายละเอียดของงานที่จะนำมาประดิษฐ์ให้เข้าใจ2วางแผนการทำงาน3จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงานประดิษฐ์4ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่ม1ค่ะกลุ่มอื่นน่าจะไม่ได้ยินเมื่อกี้หลักการประดิษฐ์กล่องมี4ขั้นตอนอะไรบ้างขอทบทวนอีกทีเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งอธิบายไปแล้วแต่มีคนนั่งคุยนะคะข้อ1มีอะไรบ้างหลักการประดิษฐ์กล่อง1ยกมือตอบไม่ซ้ำเพื่อนนะคะ1ข้ออะไรคะเดี๋ยวข้ออื่นให้กลุ่มอื่นด้วยทบทวนอีกทีก็มีคุณนั่งคุย
3: ข้อที่1นะครับศึกษารายละเอียดของงานครับ
0: ศึกษารายละเอียดของงานถูกต้องค่ะเก่งมาก1หัวใจได้กลุ่มนี้ไปต่อไปข้อ2อะไรคะเชิญครับ
4: วางแผนการทำงานครับ
0: ศึกษารายละเอียดแล้วก็วางแผนการทำงานนะคะกลุ่ม6ค่ะ
5: เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานค่ะ
0: เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปเชิญค่ะกลุ่ม2อีกรอบ
6: ข้อ4ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนค่ะ
0: ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยยอดเยี่ยม1 2 3 3กลุ่มที่ได้ดาวไปแล้วนะคะมาดูปฏิบัติกิจกรรมสำหรับวันนี้การประดิษฐ์กล่องหกเหลี่ยม การประดิษฐ์กล่องหกเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนเมื่อกี้คุณครูมีแจกใบกิจกรรมไปนะคะ1แผ่นน่ะเรื่องของการประดิษฐ์กล่องนะคะทุกคนได้รับยังคะได้รับยังลูก
4: ได
0: ้
4: รับแล้ว
0: นะคะทีนี้ให้ทุกคนดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนลงกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะแบบที่ครูให้ไปตามนี้ใช่ไหมลูกนะให้ลูกเขียนแบบที่เราวัดระยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงในกระดาษใบกิจกรรมกระดาษ A4 ลูกใครยังไม่ได้รับมีไหมมีไหมลูกอันนี้เป็นการทบทวนนะคะอ่ะยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาชูขึ้นมาเลยค่ะกระดาษแผ่นนี้ใช่โอเคได้แล้วนะคะทีนี้คุณครูจะทบทวนระยะช่องนักเรียนจำได้ไหมระยะช่องแถวบนนะคะแถวบนระยะช่องนี้ความกว้างเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ 5.5 เซนติเมตรให้ลูกเขียนลงไปเลยเขียนของตัวเองลงไปเลยค่ะช่องข้างบนนะ 5.5 ใช่ไหมลูกได้ยังคะได้แล้วนะคะช่องข้างล่างช่องข้างล่างเท่าไหร่ลูก4เซนติเมตรเขียนเลยค่ะช่องข้างล่างความกว้าง4เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะทีนี้แถวบนลูกแถวบนแต่ละช่องนี้กว้างเท่าไหร่ลูกแต่ละช่องกว้างเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะช่องละ4เซนติเมตรใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเขียนเลยช่องละ4เซนติเมตรลูกความกว้างของช่องนะคะช่องละ4แต่ละช่องต่อไปข้างล่างลูกแถวล่างก็ช่องละ4เซนเท่ากันนะคะเขียนเลยลูกฉะนั้นเวลาเราตีเส้นลงมาช่องทุกช่องต้องเป็นไงลูก
4: เท่าก
0: ันนะคะ4เซนทั้งบนทั้งล่างสัปดาห์ที่แล้วคุณครูจำได้ว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในส่วนของระยะนะคะทีนี้ความหมายของเส้นลูกความหมายของเส้นประคืออะไรลูกความหมายของเส้นประเส้นประนี่ตัดได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเส้นประนี่ให้พับนะทำเป็นรอยพับนะคะส่วนเส้นทึบ
4: ต
0: ั
4: ดได
0: ้ไหมลูกเส้นทึบนี้ให้ตัดนะนะคะเส้นทึบ

งให้ตัดส่วนรอยประนี้จะให้พับนะคะอันนี้เบื้องต้นคุณครูทบทวนเผื่อนักเรียนจะกลับไปทำเป็นของขวัญของที่ระลึกให้เพื่อนๆที่บ้านได้ต่อไป

0: ลอดภัยกว่านะลูกดูส่วนข้างด้านข้างเวลานักเรียนดูแบบของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีบางทีกลับหัวกลับหางใช่ไหมกลับด้านพอกลับด้านแล้วตัดผิดไหมผิดเลยนะคะฉะนั้นดูให้รอบคอบก่อนนะตัดด้านข้างลูกเห็นไหมคะดูแบบของเราเองที่สร้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านข้างแล้วตัดมุมขวามุมขวาล่างไหนคุณครูขอดูสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนสร้างแบบไว้แล้วใช่ไหมลูกเส้นทึบก็คือให้ตัดด้านข้างนี่นะคะตามภาพนะนี่คือแบบที่ลูกทำไว้ห้ามกลับห้ามกลับด้านเป็นอันขาดถ้ากลับด้านแล้วลูกตัดผิดไหม
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดเลยกล่องจะไม่ได้เลยนะคะนะวางให้ดีนะดูให้ดีตอนก่อนตัดนะลูกตัดด้านข้างแล้วก็มุมล่างขวาต่อไปเดี๋ยวคุณครูสาธิตได้ดูแต่ว่าให้ลูกดูภาพไปก่อนนะเมื่อตัดตามรอยเส้นทึบเรียบร้อยแล้วนะคะทำไงเส้นทึบจะมีข้างล่างด้วยนะลูกแถวล่างตัดด้วยต่อไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้พับตามรอยอะไรลูก
1: รอยปลาร
0: อยปลานะคะพับตามรอยปลาเสร็จแล้วก็เป็นไงคะพับแต่ละช่องแต่ละช่องให้เท่ากันนะถ้านักเรียนพับแต่ละช่องไม่เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นลูกถ้าพับช่องแต่ละช่องไม่เท่ากันจะเกิดอะไรคะ
1: ไม่เป็นรูปเป็น
0: รูปทรงของกล่องเราเป็นไงคะ
1: เบ
0: ี้ยวไม่สวยนะคะเสร็จแล้วพับแต่ละชิ้นส่วนที่เป็นรอยปลาทั้งหมดพับไว้ก่อนนะพับเพื่อให้เป็นรอยนะคะก่อนที่จะมาประกอบพอได้เสร็จแล้วทำไงลูก
1: เจาะร
0: ูเจาะรูนะคะเจาะรูเจาะรูแล้วถึงจะมาประกอบเป็นรูปร่างใช่ไหมคะเสร็จแล้วนำอะไรคะเชือกนำเชือกมาผูกนะคะให้เป็นโบสวยงามทำได้ไหม
2: ทำได้
0: ยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนอย่าเพิ่งรีบทำนะแต่ขอแป๊บนึงค่ะคุณครูขอเน้นนิดนึงแบบของนักเรียนนะข้างล่างส่วนล่างนี้นะคะก่อนที่จะทำก่อนที่จะประกอบก่อนที่จะตัดหรือพับข้างล่างนี้ให้ลูกวัดขึ้นมา1เซนติเมตรตามแบบที่เราเขียนเมื่อกี้เห็นไหมคะลูกวัดขึ้นมา1เซนติเมตรนะเข้าใจนะคะเพราะว่ามันต้องไว้เผื่อตอนที่เราประกอบฐานด้านล่างนะซึ่งในตัวอย่างคุณครูไม่ได้ใส่ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเผื่อพลาดอ่ะขอบคุณค่ะพร้อมไหมลูกเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการประกอบนะคะประกอบกล่องเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูการตัดการพับนะคะแล้วก็ประกอบกล่องนะคะกล่องหกเหลี่ยมสำหรับวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปตัดหรือพับนักเรียนต้นทางด้วยฟังนะลูกคุณครูจะปั้นการประดิษฐ์กล่องเนี้ยนะคะเราจะมีสูตรในการสร้างกล่องหกเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนดูตามกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะแบบการสร้างกล่องแผ่นเมื่อกี้นะคะลูกสูตรการสร้างกล่องหกเหลี่ยมจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือส่วนของ

0: A1 A2 A3 แล้วก็ B นะคะนักเรียนดู A1 A1 ก่อนนะลูก A1 อยู่ส่วนไหนคะส่วนไหนลูก A1 ส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างนะคะ A1 A1 อยู่นี่นะลูกความกว้างเท่าไหร่ลูก A1 ขนาดของช่องเท่าไหร่ลูก4เซนติเมตรนะคะต่อไปส่วนที่2คือ A2 A2 เห็นไหมลูก A2
1: เห็นค่ะ
0: นี่คือส่วนที่2นะคะ A2 เท่ากับอะไรลูกความสูงสูตรนะคะความสูงของฐานกล่องใช่ไหมความสูงของฐานกล่องเท่ากับอะไรลูกความกว้างของความกว้างของช่อง1ช่องนะคะช่อง1ช่องของ A1 เท่ากับกี่เซนลูก4เซนติเมตรนะคะ4เซนติเมตรต่อไป A3 A3 อยู่ข้างบนเห็นไหมลูก A3 สูตรคืออะไรลูกความ A3 เจอยังคะ A3 คือความสูงของฝากล่องเท่ากับความกว้างของช่อง1ช่องเท่ากับ
1: 5.5
0: ความกว้างของช่องข้างบนนะคะข้างบนนะลูกถูกแล้วใช่ค่ะช่องข้างบน 5.5นะคะก็คือความกว้าง4เซนที่เราวัดจากข้างล่างเนี่ยบวก 1.5 ใช่ไหมข้างบนก็เป็น 5.5 นะคะ A3 นะส่วน B ช่อง B อยู่ไหนอยู่ตรงกลางช่อง B สูตรก็คือเท่ากับอะไรลูกความสูงของกล่องนะคะอันนี้เป็นสูตรการสร้างกล่องหกเหลี่ยมฉะนั้นถ้านักเรียนจะไปสร้างนักเรียนก็ลองดูศึกษาตามสูตรนี้นะลูกนะคะบางทีใช้ความจำอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจด้วยนะในการสร้างกล่องนะคะต่อไปคุณครูจะสาธิตการตัดการพับนะคะก่อนอื่นคุณครูบอกแล้วว่าก่อนที่จะพับหรือตัดนักเรียนต้องวัดส่วนข้างล่างนะลูกวัดส่วนข้างล่างขึ้นมาเท่าไหร่ลูกกี่เซนนะคะที่จะเป็นฐานข้างล่าง
1: 1เซน
0: ดูก่อนนะ1เซนติเมตรใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูจะวัดขึ้นมา1เซนติเมตรเพื่อจะเป็นส่วนประกอบของฐานข้างล่างนะคะเสร็จแล้วก็ให้ลูกขีดเส้นตรงนี้ห้ามตัดเส้นล่างนี้ห้ามตัดนะลูกห้ามตัดนะส่วนที่เราตัดได้คือเส้นไหนลูกเส้นทึบส่วนไหนเส้นทึบเราเริ่มจากทางด้านสายมือก่อนนะคุณครูจะตัดเส้นทึบนะคะให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดนะการใช้เครื่องมือต้องระวังนิดนึงนะลูกความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะคะใช้อย่างระมัดระวังนะตัดเส้นไหนอีกมีเส้นไหนอีกลูกด้านข้างใช่ไหมคะอ เดี๋ยวนะคุณครูขอจับไม่ถนัดตัดเส้นทึบอย่างเดียวนะลูกเส้นทึบจริงๆจะให้นักเรียนใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ว่าคุณครูคิดว่าใช้กรรไกรน่าจะปลอดภัยกว่านะคะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อลูกเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอาช่วยครูหน่อยเร็วนึกไม่ออกแล้วทำไงต่อเนี่ยพับตามรอยรอยปลาเราอยู่ตรงไหนลูกเอาส่วนไหนก่อนส่วนไหนก่อนคะเอาตามยาวนี้เลยนะเริ่มจากขวามือขวามือนะคุณครูจะพับแล้วนะประคองไว้นะคะให้เส้นเราตรงเส้นที่หนึ่งใช้กรรไกรกรีดหน่อยก็ได้ค่ะให้เส้นคมต่อไปเส้นที่สองใช้ไม้บรรทัดประคองไว้นะลูกเส้นที่สองนะคะใช้กรรไกรช่วยกรีดให้เส้นคมนิดหนึ่งต่อไปเส้นที่สามช่องที่สามนะช่องที่สี่ช่วงนี้เวลาเราปฏิบัติถ้าเราพับเส้นเบี้ยวจะเกิดอะไรขึ้นคะกล่องจะได้รูปทรงไม่สวยนะฉะนั้นต้องทำให้ตรงนะคะยากไหมยากไหมยากไหมคะยากไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าไม่ยากจริงไหมถ้าใครทำผิดนะใครทำผิดจะให้ทำยังไงคะตัดคะแนนตัดคะแนนการออกแบบดีไหมคะแนนที่ออกแบบสัปดาห์ที่แล้วครบแล้วนะคะต่อไปส่วนไหนต่อส่วนไหน
2: พับด้านบนค่ะพับตรงขวาค่ะ
0: พับด้านบนคุณครูขออนุญาตหันทางนี
2: ้
0: พับตรง A3 ส่วนของ A3 นะลูกดูนะคะส่วน A3ให้นักเรียนใช้กรรไกรกรีดหน่อยนะให้เส้นมันคมนะลูกต่อไปส่วนไหนต่อลูก
2: ด
0: ้
2: านล
0: ่
2: าง
0: คือ A2 เก่งมากกลุ่มหนึ่งได้ดาวเยอะเลยวันนี้กลุ่ม6ขอโทษกลุ่ม6ค่ะพับทีละเส้นนะลูกทีละช่องนะพับทีละช่องแล้วก็ให้ใช้กรรไกรกรีดอย่างนี้
2: อย่าเพิ่งทำ
0: ช่วยกรีดเพื่อให้เส้นคมนะคะใช้สันกรรไกรเดี๋ยวคุณครูจะดูคนเก่งกลุ่มไหนเก่งแสดงว่าต้องไม่ผิดนะอ้าวมีส่วนไหนอีกลูกเสร็จแล้วส่วนไหนอีกคะนี่ไงส่วนนี้ต้องพับไหมพับไหมลูกพับนะคะพับคุณครูจะไล่ทีละเส้นทีละช่องส่วนนี้เราต้องพับมีกี่ส่วนดูสิมีกี่แถวลูกส่วนนี้เราต้องพับมีกี่แถวเสร็จแล้วทำไงต่อเอ่ยทีนี้ก็จะเป็นการลองประกอบดูนะเดี๋ยวให้นักเรียนนักเรียนพร้อมไหมตอนประกอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะลูกนะคะให้นักเรียนทำให้ได้แบบนี้ก่อนพับแล้วก็ตัดส่วนที่ต้องตัดพับส่วนที่ต้องพับให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูไปสอนประกอบในกลุ่มทีละกลุ่มนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะลูกนักเรียนคะพอเราตัดแล้วเราพับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะลูกเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปเรามาเจาะรูเพื่อใช้สำหรับร้อยเชือกนะคะร้อยเชือกตกแต่งนะทำไงประกบเข้าหาก่อนนะลูกประกบเข้าหากันก่อนนะแผ่นริมกับช่องที่อยู่ริมสุดซ้ายสุดกับขวาสุดมาประกบกันนะลูกประกบกันเสร็จแล้วจับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้ลูกใช้ที่เจาะนะที่เจาะสอดเข้าไปต้องสอดเข้าไปลึกนิดนึงนะคะให้ชนตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดตอนเจาะนี้เดี๋ยวต้องช่วยกันดูนิดนึงนะคะได้แล้วได้รูแล้วนะคะนะต่อไปช่องต่อไปทำไงลูกช่องต่อไปลูกก็จับตรงนี้ประกบกันอีกนะคะประกบแล้วลูกก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมช่องนี้ก่อนช่องถัดมานะคะตรงนี้ถ้าเจาะผิดอ่ะมันจะไม่สวยนะลูก

อ่ะเสร็จแล้ว

0: เจาะเสร็จแล้วทำไงคะเจาะเสร็จแล้วลูกก็มาประกอบข้างล่างเลยประกอบข้างล่างดูนะคะค่อนข้างยากนิดหนึ่งให้ถ้าลูกจะอันซ้ายอยู่ล่างนะคะช่องแรกอยู่ล่างช่องที่สองทับบนนะคะทับบนไปเรื่อยๆให้มันไปทางเดียวกันให้ไปทางเดียวกันนะลูกค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งตรงนี้แล้วก็ให้ซ้อนกันลูกเห็นไหมคะเสร็จแล้วให้หนูแปะสก็อตเทปไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ทรงถ้าได้ทรงที่สวยแล้วก็แปะสก็อตเทปไว้ก่อนบังคับไว้บังคับส่งไว้นะลูกนะคะเสร็จแล้วกลับด้านมาส่วนตรงนี้ต้องใช้กาวนะคะใช้กาวทานะแต่ว่าสำหรับวันนี้คุณครูยังไม่ให้ใช้นะคะเพราะว่าคุณครูจะต้องตรวจงานลูกนะคะแต่ถ้าลูกจะทำให้เพื่อนเป็นของขวัญนะลูกต้องแปะกาวทากาวนะคะนักเรียนคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้เราเจาะรูไว้แล้วใช่ไหมลูกเจาะรูเสร็จแล้วนะคะจะเห็นลักษณะเหมือนดาวเลยเห็นไหมเวลาจับจีบตรงเนี้ยนักเรียนดูนะคะจับจีบคู่อย่างเงี้ยแล้วก็เจาะนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำไงลูกร้อยเชือกนะคะร้อยเชือกร้อยเชือกตามรูที่เราเจาะไว้แล้วก็ผูกให้เรียบร้อยผูกเป็นโบก็ได้นะคะไว้เป็นกล่องสำหรับใส่ของขวัญหรือของที่ระลึกหรือว่าเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารหรือขนมต่างๆเป็นของขวัญได้นะคะเสร็จแล้วดูลักษณะรูปทรงเป็นยังไงบ้างสวยไหมลูก
1: สวยมากค่ะ
0: ฉะนั้นการที่จะมีรูปทรงที่สวยแบบนี้นักเรียนต้องมีเทคนิคยังไง
1: เทคนิค
2: การวั
0: ดเริ่มจากการวัดเลยใช่ไหมต้องเท่ากันนะคะแล้วก็พับให้ตรงวัดให้ตรงนะคะพร้อมแล้วยัง
1: พร้อม
0: แล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูก
3: พร
0: ้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กล่องกันเลยนะคะแล้วก็ประกอบให้สวยงามนะคะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะลูกปฏิบัติได้เลย

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงกล่องหกเหลี่ยมเราเสร็จไหมลูก
1: เสร็จ
0: เสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือค่ะเก่งมากนะคะกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวคุณครูให้เวลาไปทำแล้วก็ส่งนอกชั่วโมงได้นะคะนะทีนี้นักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะทำยากไหมลูกไม่ยากนักเรียนต้นทางคิดว่ายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใครคิดว่าไม่ยากยกมือ มีไม่หมดไม่ครบทั้งห้องแสดงว่ามียากอยู่นะคะนะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะลูกขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่เสร็จแล้วนำผลงานออกมาด้วยนะคะแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนฟังนิดนึงว่าระหว่างการปฏิบัติงานของเราเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างกล่องหกเหลี่ยมนี้ประดิษฐ์ยากหรือง่ายอย่างไรนะคะเชิญค่ะมาเลยลูกมาเลยค่ะเชิญค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูผลงานนิดนึงว่าเราประดิษฐ์เสร็จแล้วชิ้นงานเราเป็นอย่างไรประสบความสำเร็จไหมเชิญครับกลุ่มไหนก่อนแถมมาลูกเชิญกลุ่ม5ก่อน
2: ครับนี่ก็คืองานที่ผมทำออกมานะครับอุปสรรคระหว่างการทำงานนะครับคือตอนขีดเส้นนะครับช่องแต่ละช่องนะครับยาวไม่เท่ากับ4เซนติเมตรครับ
0: อ๋อเวลาเราวัดระยะช่องใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: มีการคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะก็เลยทำให้เป็นไงชิ้นงานเราม
2: ันก็จะไม่ตรงกันคร
0: ับ เส้นไม่ตรงกันใช่ไหมคะทีนี้กล่องของเราคิดว่าตอนนี้ทำได้แล้วยัง
2: ทำได้แล้วครับ
0: ถ้าคุณครูให้ทำใหม่ทำได้ยังคะ
2: ทำได้คร
0: ับ ทำได้แล้วรู้กระบวนการขั้นตอนนะ
2: รู้ครับ
0: โอเคค่ะเก่งมากนะคะให้กลุ่มที่สองเชิญค่ะ
3: ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการทำงานนะครับคือในเรื่องของตอนการพับแล้วก็การทำให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามครับตอนแรกนะครับมันจะออกมาเป็นรูปทรงที่ยังไม่ค่อยสวยงามครับก็เลยแก้โดยการพับใหม่ครับแล้วก็ทำการติดสกอตเทปให้เรียบร้อยครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วมันต้องใช้อะไรนะลูกต้อง
3: ใช้กาว
0: นะคะถ้าลูกจะทำสมมติว่าเป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนหรือเป็นกล่องสำหรับใส่บรรจุอาหารนะคะก็ลูกก็ต้องเป็นไงคะติดกาวให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ก็รูปทรงก็สวยนะกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่6ค่ะ
4: ค่ะกลุ่มหนูนะคะก็เจอปัญหาและอุปสรรคก็คือตีเส้นไม่ตรงค่ะแล้วก็เลยทำให้พับไม่ค่อยตรงค่ะ
0: ตีเส้นไม่ตรงช่องแต่ละช่องระยะไม่เท่ากันมีความคลาดเคลื่อนใช่ไหมลูกพอมีความคลาดเคลื่อนแล้วทำให้รูปทรงเราบิดเบี้ยวใช่ไหมคะไม่สวยนะดูลักษณะงานของแต่ละกลุ่มนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างระหว่างการปฏิบัติงานนะคะแต่ว่าเราสามารถปรับแก้ไขได้นะปรบมือให้เพื่อนตัวแทนกลุ่มด้วยนะคะเก่งมากค่ะเชิญค่ะนะคะกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เราประดิษฐ์กล่องหกเหลี่ยมสามารถนำไปใช้เป็นของฝากของที่ระลึกหรือจะใส่อะไรคะอาหารอาหารหรือของกินได้หรือของที่ระลึกได้นะคะเป็นของขวัญได้ฉะนั้นเราสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานได้เลยนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรกันบทเรียนครั้งต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องอะไรลูก
5: รู้ตัวถ้าถอนตัวตนการมีขอจุดแข็งดึงออกของตนเอง
0: ค่ะหน่วยที่5รู้ตัวตนก่อนเข้าสู่โลกอาชีพเรื่องสะท้อนตัวตนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองจะเป็นหน่วยใหม่นะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่5ดูว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ1ใบความรู้ที่1เรื่องแนวทางการค้นหาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพใบงานที่1เรื่องการสะท้อนตัวตน PMI นะคะใบงานที่2วิเคราะห์ตัวตนจับคู่อาชีพที่รักนะคะแล้วก็มีใบความรู้ที่2เรื่องของการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Oh.

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคำถามนั่นเองครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับดังนั้นตอนของเรามีชื่อว่า question and answer format

หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องงงมาตลอดชุดแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมคำถามภาษาอังกฤษหลายอันนั้นมี are เดี๋ยวก็มี do เดี๋ยวก็มี can เดี๋ยวก็มี is เดี๋ยวก็มี did เดี๋ยวก็มี should เดี๋ยวก็มี will going to เยอะแยะหมดเลยครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณนั้นเรียนรู้จากเราวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าอ๋อคำถามภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่จะต้องเข้าใจนะครับก็คือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคำถามหลักๆอยู่2แบบนั่นเองครับคำถามแรกก็คือ detailed questions นะครับหรือว่าที่เราจะใช้คำถาม question words นะครับเราจะต้องมาทราบนะครับว่า question word ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับบางท่านที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวทบทวนกันไปบางคนที่ยังไม่เก่งก็จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็คือ what อะไร what time กี่โมง when เมื่อไร where ที่ไหน who ใครหรือจะเป็น who จุดๆ with ก็แปลว่าทำสิ่งนั้นกับใคร whose แปลว่าของใคร why ทำไมwhich ก็คือสิ่งไหนหรือว่าอันไหน how ก็คือยังไงและอันสุดท้ายนะครับก็คือ how บวกกับ adjective เนี่ยนะครับ how long นานเท่าไหร่ how much ราคาเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ how many กี่อัน how often ก็คือบ่อยแค่ไหน how far ไกลแค่ไหน how old are you อายุเท่าไหร่ how tall are youนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับคำถามอันที่สองก็คือคำถาม yes no questions นั่นเองครับหรือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองครับอย่างเช่นคุณกำลังมีปัญหากับการลดน้ำหนักใช่หรือไม่คุณนั้นรักผมใช่หรือไม่นั่นเองครับคุณหิวหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนั่นแหละฮะก็คือ yes no questions นั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะต้องทราบนะครับว่ามนุษย์เรา humans นะครับ humans are the only animals on this planet that can communicate in the past, present and the future นั่นเองครับสื่อสารเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตได้นะครับอย่างเช่นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดลิงครับเขาบอกนะครับว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้ครับหรือโลมาฮะก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้แต่มนุษย์เราสามารถทำได้ครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับมนุษย์ชาวไทยเราจะไปถามคำแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะฮะกับภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตกันได้หรือไม่นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปที่ต้องทราบนะฮะก่อนเราจะมาเข้าสู่นะฮะ question and answer format นะครับของเราก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ the English triangle the English triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย3มุมครับข้างบนก็คือ Q question P positive N negative นั่นเองครับ What is your name คือ Q My name is สมชาย My name isn't สมศรีนะฮะนี่แหละฮะก็คือมีคำถามก็ต้องมีคำตอบดังนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนแรกแล้วก็คือวันนี้เราจะมาเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มตะลุยเนี่ยนะฮะคำถามและคำตอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคำถามแบบปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับพี่น้องของคำถามที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้จักก็คือคำถาม How are you? I'm fine, thank you. I'm not fine. ไม่สบายเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นถ้าคุณดูหนังครับวันนี้คุณอาจจะเห็นคำถาม What are you? คุณเป็นตัวอะไรคุณเป็นตัวอะไรครับในหนังเขาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ I'm a human. ผมไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว I'm not an alien. Where are you? Where are you? คุณอยู่ไหน I'm in

In the toilet. I'm not in the toilet. Who are you? I'm Chris. I'm not Chris. Who are you with? คุณอยู่กับใครอ่ะ I'm with my mom. I'm not with my mom. ไม่ได้อยู่กับแม่ของผมนั่นเองครับ Why are you late? มาสายทำไมสังเกตไหมครับว่าคำว่า are you ตอนนี้นะครับยังไม่มี verb ตามมาเลยนะครับแต่พี่น้องชาวไทยบางครั้งชอบใส่เนี่ยนะครับอย่างเช่น why are you late ไม่ต้องไปใส่ why are you come late นะครับอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่า verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่มาหลังจาก verb to be นะครับ so ต้องเป็น why are you late ผมมาสายเพราะรถติด I'm late because of the traffic I'm not late ผมไม่ได้มาสายสักหน่อยและอันนี้คลาสสิกมากครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นงงกันมานะครับก็คือจะถามฝรั่งว่าคุณมาจากประเทศไหนอย่างเช่นครับมีอยู่2แบบครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเรียนมาคือ 1. where are you from กับ 2. where do you come fromแล้วก็งงมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมี where are you from บางโรงเรียนสอน where do you come from where are you from where do you come from where are you from where do you come from where are you from where do you come from กลายเป็น where are you come from รวมมิตรกันเองแบบ Thailand only นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ where are you come from มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเข้าใจนะฮะแต่ไม่ถูกต้องครับเพราะ where are you come from คำเนี่ยมันตาม r ไม่ได้นั่นเองครับต้องเป็นอะไรครับเลือกเอาเลย where are you from หรือ where do you come from แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของคำถาม are you ที่ไม่มี verb ตามมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ where are you from I'm from Thailand และชาวไทยบางท่านอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกครับว่า I'm not from the Philippines นี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถามอื่นๆครับอาจจะถามว่าWhen are you here? คุณจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่กันบ้างครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมาที่โรงเรียนผมแล้วก็ถามว่าผมจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ When are you here? ผมก็จะบอกครับว่า I'm here every day. ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน I'm not here every day. How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ผมสูงนะครับ187 centimeters ครับ I am 187 centimeters tall. หรือถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ I'm 6 foot 2. How old are you?อายุเท่าไรแล้ว คำถามถ้ายังไม่รู้จักกับฝรั่งเป็นอย่างดีก็ยังไปจะไปถามนะครับดังนั้นผมไม่บอกนะครับหรือจะเป็น how many are you มากันกี่คนนะฮะก็สมมติครับผมมากัน4คนก็ 4 people so พนักงานที่ตามโรงแรมร้านอาหารก็ถามได้ครับ excuse me sir how many are you how much are you ถามได้ไหมก็ไม่ถามกันดีกว่านะครับเอาละครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถามที่ใช้ are you กันครับอย่างเช่นนะฮะอันแรกเลยนะครับก็จะมี how long are you in Bangkok คุณจะอยู่กรุงเทพนานเท่าไหร่เห็นไหมครับจะมีคำว่า in Bangkok ตามมาจาก are you นะฮะเราก็จะตอบไปได้นะครับว่า I'm in Bangkok for 2 days ผมเนี่ยนะครับจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลา2 วันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากจะถามเพื่อนของเราที่เป็นชาวต่างชาติว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็น which floor are you on ต้องมีคำว่า on มารับกับ which floor ด้วยนะครับถ้าไปถามว่า which floor are you จะแปลว่าคุณเป็นชั้นไหนนั่นเองครับ which floor are you on ก็ต้องมีคำตอบอย่างเช่นถ้าอยู่ชั้น3ก็บอกว่า I'm on the third floor ต่อไปนะครับเอา what time มาใส่กันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่น what time are you here คุณอยู่ที่นี่กี่โมงครับเราอาจจะตอบได้นะครับว่า I'm here from 10 o'clock every day ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่10โมงทุกๆวันเลยครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าหยาบคายสุดๆเลยนะครับแต่ก็อยากจะสอนนะฮะนั่นก็คือคำถามว่าคุณหนักเท่าไหร่นั่นเองครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับชอบไปถามว่า How weight are you ซึ่งคำว่า weight W E I G H T weight จะแปลว่าน้ำหนักนะครับซึ่งมันเป็น noun ก็คือน้ำนั่นเองครับ adjective ครับคำที่เป็น adjective จะตามจาก how ได้ครับอย่างเช่นที่เราดูมาแล้วก็คือ how old are you หรือ how tall are you ดังนั้นนะครับ adjective ของคำว่าหนักเนี่ยนะครับก็คือ heavy ดังนั้นครับเราต้องถามว่า how heavy are you คุณหนักเท่าไหร่แต่คุณคิดเหรอครับว่าผมจะบอกคุณไปแฮ่ๆไม่เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงผมบอกก็ได้ครับ I am 60 kilos and I have a six pack เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคำถาม Are you พี่น้องของ How are you ที่ชาวไทยรู้จักกันเยอะวันนี้เห็นไหมครับมี question format กับ answer อีกเยอะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกแล้วครับว่าคำถามทุกแบบต้องมีอยู่2อันก็คือคำถามรายละเอียดซึ่งได้ดูไปแล้วกับคำถาม yes no ที่เราจะมาดูต่อไปครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับ4หัวใจนี้คือ prepositions

0: nouns, adjectives, and verb ing
1: ถูกต้องครับ are you ตามด้วย verb ธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็น verb ing นะครับวันนี้ครับคำถาม yes no เนี่ยนะฮะของคำถาม are you ก็จะมี4แบบสไตล์แบบนี้ครับ

0: I'm not at home. Are you at the airport? I'm at the airport. I'm not at the airport. Are you outside? I'm outside. I'm not outside.
1: เรามาลองดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถาม Are you ที่ตามด้วย preposition ครับคุณนั้นลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า Are you on a diet นั่นเองครับ Are you on a diet ก็คือลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะฮะและถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องตอบว่า I'm on a diet แล้วถ้าไม่ได้ลดน้ำหนักก็คือ I'm notOn a diet นั่นเองครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าคุณรีบหรือเปล่าเนี่ยนะครับชาวไทยไปถามว่า Are you hurry อันนั้นจะแปลว่าคุณคือนายรีบหรือเปล่า Are you hurry up ไอ้เร่งรีบใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะครับถ้ารีบหรือเปล่าต้องใส่เป็น Are you in a hurryคุณรีบหรือเปล่าครับมันจะเป็นสำนวนแพ็กเกจของเขานะฮะและแน่นอนครับคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับคำถามมา Are you in a hurry ก็ต้องตอบว่า I'm in a hurry และถ้าไม่รีบก็คือ I'm not in a hurry นั่นเองครับต่อไปนะครับนี่ไงสำนวนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ on the way เพราะที่วันนี้ชาวไทยใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบอกว่า on the way ทราบไหมครับว่า on the way นั้นแปลว่าอยู่บนเส้นทางกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วถ้าคุณเพิ่งออกจากบ้านล็อกประตูนะครับอย่าไปบอกเพื่อนนะครับว่า on the way แต่บ้านเรียกว่าหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นครับถ้าจะถามว่าคุณกำลังเดินทางมาอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นว่า are you on the way แล้วก็ตอบไปครับ yes I'm on the wayแต่ถ้ายังไม่ได้เดินทางก็คือ I'm not on the way ลำดับต่อไปนะครับถ้าคุณอยากจะตีท้ายครัวนะครับใครสักคนเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับโทรไปถามผู้ชายที่มีเมียแล้วแล้วก็ถามเขาว่า Hi are you with your wife คุณอยู่กับภรรยาของคุณใช่ไหมฮะและแน่นอนครับถ้าผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังเล็งอยู่นั้นเขาตอบว่า Yes I'm with my wife คุณก็รีบวางหูไปเลยครับแต่ถ้าเขาบอกว่า I'm not with my wifeคุณก็ควรจะวางหูและไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะครับเพราะเขามีเมียแล้วจ้า
0: เห็นไหมล่ะฮะตามด้วย prepositions เยอะแยะไปหมดเลยครับอันดับที่2ก็คืออะไรครับ nouns ครับผม Are you Chris? I'm Chris. I'm not Chris. Are you John? I'm John. I'm not John.อันนี้อาจจะเจอคุณพ่อผมที่โรงเรียนผมก็ได้ครับจะถามว่าคุณเป็นพ่อของคริสหรือเปล่า Are you Chris's father? I'm Chris's father. I'm not Chris's father. วันนี้คุณอาจจะเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับจะถามว่าคุณคือภรรยาของคริสหรือเปล่า Are you Chris's wife? I'm Chris's wife. I'm not Chris's wife. หรือจะเป็นนามอื่นๆครับอย่างเช่นอาชีพเป็นต้นครับ Are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Are you a man? I'm a man. I'm not a man. Are you a boy? I'm a boy. I'm not a boy.Are you a soldier? ทหารไม่ใช่โซย่าชาวไทยโซย่าแปลว่าถั่วเหลืองนะจ๊ะคุณเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่า Are you a soldier? ฝรั่งบอก I'm a black bean เป็นถั่วดำต้องระวัง Are you a soldier? I'm a soldier. I'm not a soldier.
1: เอาละครับยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่มีนามตามมานะครับของคำถาม Are you นะฮะอย่างเช่นนะครับก็จะเป็น Are you the owner?คุณคือเจ้าของหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าจะใช้ the owner เพราะว่า a e i o u ก็จะใช้ the ก็เป็น the ใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะจงก็ด้วยก็เป็น are you the owner แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของก็ต้องเป็น yes I'm the owner แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องบอกว่า I'm not the owner นั่นเองครับหรืออาจจะเปลี่ยน owner เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นผู้นำหรือคุณเป็นคนนำหรือเปล่า are you the leader I am the leader I'm not the leader ครับ
0: อันดับที่3ก็คือ adjectives นั่นเองครับ Are you hot? I'm hot. I'm not hot. ชาวไทยบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเคยถูกสอนว่า Are you hot? จะถามไม่ได้เหมือนมันจะแบบออกไปทางแบบไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วมันได้ครับมันขึ้นอยู่ว่าคนถามคนรับสื่อนะฮะคิดสกปรกกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าคุณไปถามฝรั่ง Are you hot? ฝรั่งจะ Yes I am. อันนี้แหละครับไอ้นี่คิดไม่ซื่อถ้าคุณบอกว่า Are you hot? I'm hot. ตอนนี้ผมร้อนมากครับ I'm hot. นี่แปลผมหล่อเซ็กซี่แต่ผมร้อนจริงๆครับAre you bored? เบื่อหรือเปล่า I'm bored. ต้องอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยมาแล้วไม่ใช่ boring นะฮะรู้สึกครับ Are you bored? I'm bored. I'm not bored. เหนื่อยไหม Are you tired? I'm tired. I'm not tired. Are you Thai? I'm Thai. I'm not Thai. Are you Japanese? I'm Japanese. I'm not Japanese. Adjectives มีกันเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายคือ verb ing ซึ่ง verb ing เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ question format อันต่อไปก็คือ are you ing นั่นเองครับ

วันนี้นะครับวิธีการจำไม่ยากเลยครับ are นะฮะก็คือ verb to be ผมเปรียบเทียบเสมือนกับ Nescafe ส่วน ing ing เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ coffee mate เพราะมันคู่กันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ are you มันต้องมี ing นั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เรากำลังมาจากหัวใจ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราเนี่ยนะครับare you ตามด้วย verb ing แบบ question แบบ yes no กันก่อนดีกว่าจะได้จบตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นครับคุณอาจจะโทรมาหาผมคำถามยอดฮิตของคนเวลาเขาโทรมานะครับแล้วผมก็ต้องรับนะครับฮัลโหลแล้วก็จะต้องถามครับสอนอยู่เปล่า are you teaching I'm teaching I'm not teaching are you working I'm working I'm not working เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับห้ามไปถามนะครับว่า are you work ไม่ได้นะครับและอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นอะไร are you cooking I'm cooking I'm not cookingเพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งว่า are you cook ฝรั่งก็จะฟังว่าเอ๊ะคุณเป็นพ่อครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องใส่ verb ing นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ are you เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเลยนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับอันที่มันคลาสสิกที่สุดครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่าก็ต้องถามว่า do you like dogs และชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งว่า are you like dogs คุณเหมือนหมาหรือเปล่าฝรั่งบอก yes I am แล้วกัดคอเลยมันผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ are you เนี่ยนะครับต้อง verb ing ครับนอนอยู่หรือเปล่า are you sleeping oh yes I am I'm sleeping I'm not sleeping are you driving yes I am I'm driving I'm not drivingคำถามอื่นๆนะครับของ are you ตามด้วย verb ing เนี่ยนะครับก็อาจจะมี are you playing golf with Chris คุณเล่นกอล์ฟอยู่กับคริสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแน่นอนครับเราก็จะบอก yes I'm playing golf with Chris ถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟกับผมก็คือ I'm not playing golf with Chris แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้ารายการนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณรีบโทรไปถามเพื่อนคุณตอนนี้เลยครับว่า are you watching Chris on TVคุณกำลังดูคริสอยู่บนทีวีหรือเปล่าถ้าเพื่อนคุณนั้นเขาดูอยู่เหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นรายการ Talk of the Town นะครับก็จะต้องบอกว่า Yes I am watching Chris on TV right now แต่แน่นอนครับถ้าเขากำลังดูคุณชายพุทธิพัฒน์หรือคุณชายทั้งหลายจากช่อง3นะครับเขาคงจะบอกว่า No I am not watching Chris on TV right nowถ้าเป็นคำถามแบบ ing ที่เป็นใส่หัวก็คือใส่พวกคำถามแบบรายละเอียดครับ What are you doing คำถามยอดฮิตทำอะไรอยู่ I'm teaching สอนอยู่นั่นเองครับ Where are you going จะไปไหนอ่ะใช่ไหมฮะ Oh I'm going to the toilet Who are you talking to คุณกำลังคุยอยู่กับใคร What song are you listening to ฟังเพลงอะไรอยู่ So คำถามมายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ What song are you listening to I'm listening to ใช่ไหมครับWhere are you waiting for me? I'm waiting for you at the mall. นี่ไงฮะสมคำถามก็มายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะวันนี้เราได้คำถาม Are you กับ Are you ing กันไปแล้วแล้วนี่ครับก็คือตัวอย่างของคำถามสำเร็จรูปรวมถึงคำตอบสำเร็จรูปนะฮะ question and answer formats ครับที่จริงแล้วนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราควรจะต้องทราบนะครับดังนั้นครั้งหน้าเรายังมีภาค 2อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิ

0: บัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอ่ะก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิด subtitle ดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดปีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew หรือ yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียง

งนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แต่ไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติม y ออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. It's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. It's cloudy. ทีนี้ stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Okay. เดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมหรือยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น It's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอ่ะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny โอ้ sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy เฮ้ยลมพัดแรงทำท่ายังไงโอ้ลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะออกมาถูกต้องของหน่อยสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคมั้ยยืน It's rainyเพื่อนใบเราเพื่อนใบโอ้โหอาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกit's sunny ตกลงร้อนหรือร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไป it's windy ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกไปคนนึงคะผู้หญิงของผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ It's cloudy cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยน is windy windy มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไป is rainy ต่อไป is sunnyอันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนร้อนโอเคต่อไป is snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่เก้ามีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มันมี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้า9ลูกเปิดหน้า9มีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครคิดไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้ได้ยังคะครูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไรแน่นุ่นไอ้เอาชดเดบิวต์เดบิวต์แล้วบอกครูมาเลยครูบอกภาษาอังกฤษให้คำว่าอะไรดีขาอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsomeแปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูก fat ยังไม่ทัน fat นี้อย่างนี้ไม่ถึงกับ fat มากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนผอมใช่ไหมช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแปลว่าอะไรบลูแบบว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าก็อะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยพิงเอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้beautiful บอกสิ beautiful sad อะไรเอ่ยอ้วนเหรอ fat fat hot โอ้ sad sad เราเศร้าด้วยเหรอคำว่า sad หรือว่าเศร้าเราเศร้าด้วยเหรออะไรอะไรเอ่ยฮะอะไรคะว่าไงเอ้าต่อไปฮะโททอสูงใช่ไหม red อันนี้ได้ไหม love ดังๆชัดๆชัดๆฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรอ่ะช็อตช็อต
1: แบ
0: กแบกไม่ดำนะนี่ไม่ดำทอแบกแบกนั่นตัวดำแล้วเหรอนี่ยังไม่ดำหรอกทอว่าไงเราของเราอะไรทอช็อต

0: tall, short, small, small. Okay, small. Cute, cute. Tall, fat, fat, fat. Thin. นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: คิดไม่ออกเ
0: หรอฮะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าสิ
2: ว่าไม่ได้พูด
0: ของเราอ่ะของเราอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะทีนี้ฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
3: ไม่ครับ
0: น่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูเลยให้ห้องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบงค์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยจนสุดท้ายแฮงแมนแบบว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นเลยลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แล้วถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น S มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้น ใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้ เรียนวันนี้ไปแล้วA N R เอ้ยต่อไปฮะ S T ยูตัวหนึ่ง S สอบแล้วตัวใหม่ S สอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N เอาเฉลยเออนี่นะคำนี้ต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปJN ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพอไปยัง
4: พร้อมค่ะ
0: มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมาบีอะบีบีอีอาเอฟโอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
2: M
0: M R C โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B
2: O
0: O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
2: L
0: Lโอเคโอเค4อะไร snowman ว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อ่ะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยฮะ M
2: Y
0: Z Z และโอ้โห Z เหลือลูก
2: Y
0: I ไม่มี
2: A
0: เอา R นี้ R นี
2: ้ A
1: E
2: N
1: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
2: E
0: E
2: S
0: S
2: M W
0: W Uเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเขียนผิดมันเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างเรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้วรู้วินเทอร์คืออะไรฤดูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมีสโนว์แมนเมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลุงลุงลุงลุงมะ เบาหน่อยลุงลุงเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะไปรู้ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวเป็น US อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันไม่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ที่ไหน
2: อเมริกา
0: อเมริกาเรามาดิแป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี
3: ้
0: โอเค
3: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั่นแหละฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไรมีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้างโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
2: ดาว
0: ตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อนมีกี่ดวงห้าสิบมี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50มั้ยครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
4: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
4: ก
0: ั
4: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
3: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอจริงเหรอหมายถึงอะไรบอกซิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่งห้าสิบอะไร 50% หรือ50อะไรยังไม่ใช่มีอะไรคะ
4: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดพระความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเหลือเป็นความรู้รอบตัวนะนี้หมายถึงอะไรคะ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% นี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50ในอเมริกาในประเทศไทยอ่าวอย่างนี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
4: มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐ50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะแปลว่ารัฐนะคะและคำว่า state คำนี้

ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะสเตทนี้มีการเติม S เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นสเตทมันจึงต้องเติม S เข้าไปนะคะเป็นคำว่า States นะคะ The United States of America ถ้าเขาอยากย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่นี่ครูจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันกระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะเอาทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1 1 1คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอาไหมอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันนี่เป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหนประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนน่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot season ทีนี้พอ hot season แล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาวตรงข้ามกับ hot coldกลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลย rainy season ดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอา why ออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติม why มันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับมาเรียนวิทย์ของขวัญ
2: I am 9 years old
0: น้องของขวัญอายุ 9 ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้

0: จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหสุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
1: silver medal
0: โอ้โหมันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า gold medal
1: Gold medal
0: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับ
1: เพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค
0: ่
1: ะ
0: เล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ Teacher Greg ขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนอยู่เยตสูเยอะไหมครับ
1: มีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู
0: ่พา Teacher Greg เข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะก็โรงเรีย
0: น Let's goสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
2: ชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไทยพงษ์สมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุ้ยสู่สายดำดั้ง3นะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุ้ยสู่โลกนะครับผม
0: ความเป็นมาหรือว่าประวัติของยูยิสุเป็นยังไงครับ
2: ศิลปะยูยิสุนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นศิลปะที่ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผม
0: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า
1: art of gentleness
0: นี่พูดได้นะครับ
2: สุดยอด
0: โฟนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูยิตสูก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
2: จริงครับยูยิตสูเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือหรือดาบอยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูยิสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
0: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า barehanded ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูยิสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับ
2: ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนากีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับ4เกมที่กัมพูชาครับผม
0: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
1: world champion
0: Teacher Greg เองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากรู้มันต่างกันอย่างไร
2: กติกาครับเทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
0: ครับ
2: ถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทําอาวุธออกอาวุธส่วนยูยิสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
0: เสียคะแนนด้วยใช่ไหม
2: ใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
0: ท้องควายนะครับลองพูดด้วยนะครับคําว่าความปลอดภัย
1: safety
0: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first เป็นเรื่องจริงด้วยนะ safety first ยูยิตสูนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูยิตสูนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักล็อกบนพื้น2ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual Systemการโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
2: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูยิสุประเภท Fighting System นะครับผม
0: สาธิตใช้คำว่า Demonstration
1: Demonstration
0: ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
2: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
0: ้ปรบมือให้พื้นด้วยนะ What's your nickname?
1: My name is Mangkon.
0: Mangkon, how old are you?
1: I am 11 years old.
0: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบ wow. เคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
1: เคย

0: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner
1: winner
0: ผู้ชนะต้องมีอะไรฮะผู้แพ้ด้วยนะ
2: ด้วยครับผม
0: loser
1: loser
0: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
1: winner
0: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ winner or loser
1: winner
0: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ฟังมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
0: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
3: นับภาษาญี่ปุ่น
0: อีแปลว่าหนึ่ง
3: นี่
0: นี่สอง
3: ต่อไปเราจะการโจมตีด้วยเท้านะครับ
0: อีนี่ซ่องร้องอะไรล่ะถูกไหม
3: ถูกครับ
0: ถูกแล้วน
3: ี่อ
0: ี
3: สูงสูงหน่อย
0: นี่สอง
3: ในพาร์ทที่สองนะครับจับ
0: หนึ่งโอ้
3: โอเค
0: มังกรเป็นอะไรไหมไม่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
3: ับ ใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดี๋ยวเป็นเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยใช่ไหมไ
0: ปแล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
3: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
0: ได้2คะแนน
3: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
0: ้วาซาลีแค
3: ่1คะแนน
0: 1คะแนน
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: เมื่อกี้เราพาที่2เราเป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
0: ไว
3: ้ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ ่ะ
0: อ
3: ันนี้เป็นท่าล็อกนะครับ
0: ใช่ครับคุณน้องก็พูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
3: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีท่าล็อกไม่ถึงแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี
0: 1
3: คะแนน
0: 1คะแนน
3: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
0: 2
3: คะแนนใช่ครับ
0: โอ้ต้องล็อกแบบนานมากเลย15วินาท
3: ีนาทีนะครับผม
0: ยาวเลยฮะ
3: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้าสู้ว่ารู้สึกอึดอัด
0: สู้ไม่ไหว
3: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบนะครับ
0: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
3: ครับเป็นสัญญาณแ
0: ท็
3: บ
0: ป
3: ล่อยครับ
0: สอนให้นะคําว่ายอมแพ้ใช้คําว่า I give up
1: I give up
0: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
3: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
0: ทันที
3: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่การแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทำอีโป้งได้จำนวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในส่วนต่อไปครับผม
0: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
3: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ยกมือ
3: สูงสูงอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
0: ครับ
3: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
0: แ
3: บบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคทั้งการครับ
0: แปลว่าอะไร
3: เริ่มครับ
0: เริ่มโอ้ยของขวัญ2คะแนนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ2คะแนนครับ
0: อีโป้ง
3: อีโป้งครับ
0: ทำอย่างนี้คืออะไร
3: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
0: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
3: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
0: ครับ
3: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่า
0: ปาเต
3: ้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
0: อ๋อ
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
1: จ
3: ับ
1: เตะ
3: เวลาเราขึ้นมาทําการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
0: จับก็คือจับอย่าง
3: จับก็คือจับอย่างเดียว
0: ครับ
3: ออกอาวุธ

0: ครับผมนะคร
1: ับ ใครฟาว
0: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลดกีดแอนพันชิโนฟาวนะครับในกีดแอนพันนะครับพร้อมโยชิ
1: จะได้ลงหรือเปล่า
2: เออมังกรนั่นแหละ

0: หน้ามา
1: ครบ
0: ครบ
2: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่ทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
2: โอ้โหเป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
2: It's a great idea It's very beneficial โอ้วันนี้ทีเทรก็ประทับใจมากนะครับอายุมันน้อย
0: ครับ
2: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะครับ
0: ครับ
2: เก่งมากมากเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
3: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
2: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่2 ขวบครึ่ง
2: 2 ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝ
3: ึ
2: ก
3: เพื่อนยืน
2: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
3: ยูจิตสู
2: เพราะอะไร
3: ม
2: ัน
3: ป
2: ้
3: องก
2: ัน
3: ต
2: ั
3: วหน
2: ู
3: ได้ด้วย
2: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
3: ฉันเจ็บแขน
2: I injured my leg
3: ฉันเจ็บขา
2: I injured my heart
3: เจ็บหัวใจ
2: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูจิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
3: ใส่คิกครับ
2: ถีบก็ดูน้อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า no
4: ประโยชน์ของกีฬายูจิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิต
5: เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
6: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: จูจิตสู is an amazing sport but can you really defend yourself สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
3: ่ได้ค่ะ
2: 3, 2, 1 action give me your money come with me come on now get he get he
0: โอ้ส
2: ุ
0: ดยอดเลยคร
2: ับสุดยอดจับในได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you give me your money come on เฮ้ยแล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
0: ครับ
2: ทำยังไงดี
0: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
2: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
0: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
2: ว้ายสุดยอดเรามือนะฮะ
0: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
2: That's right. Jiu-Jitsu is a great sport. You can use it for self-defense. But don't forget, run away. Safety first. Get out of there. หนีออกไปเร็วที่สุด
0: ใช่ครับผม
2: ทีเดียวก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่าMartial arts.
7: Martial arts.
2: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee.
7: Referee.
2: มีอีกคำครับใช้คำว่า judge.
7: Judge.
2: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition.
7: Competition.
2: Rules.
7: Rules.
2: เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีกสองคำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser.
7: Loser.

0: loser
1: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner หรืออีกหนึ่งคำ champion
0: champion
1: รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
2: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากมากนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
0: Thank you teacher
1: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
3: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
4: อยากจะเล่นกีฬายูเอสูไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
5: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
1: Today I got to know about jiu-jitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jiu-jitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jiu-jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
3: ปึ๊บอ่ะยอดตัวลงปึ๊บใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้อยู
3: ่ครับ
1: ใช่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชน

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณก็บอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง 2,600,000 followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: สดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชาย

0: นิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อนีดนะคะแต่เติมคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกจะใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็ไหลไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้คนดูแค่คนเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณเงาะแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เอาเครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณเงาะแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณเงาะหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
1: ว้าว
0: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะครูเงาะไป 11,000 ค่ะ
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มังกรไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคอนเทนต์คนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อจะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: หนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากนะคะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะ1.6 ล้าน
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: น
1: ี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: หมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
1: เ
0: นาะค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทําให้ที่ว่าหนูทําออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเน
0: า
1: ะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูเนาะหนูแบบสู้ละอย่างยาก

0: มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะหนึ่งสองเย้วันนี้เอาสมาร์ทแดงหนาเด็ดตาผูว่าผูว่าวันนี้จะมาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบล่ะหูบล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึกนะคะประสบัดตึงปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์นับชุนหนึ่งอะไรนี่เย่มันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊านี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะว่าคือซื้อจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องถูกพักตายค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป
0: ็
1: นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: ได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันว่าก็พรุ่งแบบมันโจ๊กเอาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดทันทีเลยก็คือจบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีสายฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณงอเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณงอ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒน์ของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเราอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากกว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนู

0: ด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
1: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณวันนึงแต่งมาพลาดอ่ะรู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่เนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
0: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งแน่นะ
1: Drag Queen ค่ะ
0: Drag เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: อยากแต่งแบบ
1: หนูรู้ว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครูแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตนี่มีงานนะอันนี้น่าเน็ตน่าจะทำไม่ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบตีที่บอกเสียงดังช่วยวายตลกหูพาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบอ้าวไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
0: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
0: ก็ตะใบเรียบร้อย
1: แล้วก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะว่าแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
0: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
1: เป็น
0: ผู้ชาย
1: อ๋
0: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เรา

0: บอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูขาเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgunJenny always gets to ride shotgun in the car. Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะ shotgun นั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะ shotgun ปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหน่อยครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
1: หน่วยจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยเน
1: ี่
0: ยก็คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนั้นนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกกันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะ คะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวนCat got your tongue. Cat got your tongue. หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue? ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดเหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to say? Why are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่า

Or tongue. มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet. It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet. ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอยล์แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอ๋ก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดด

ดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinkOn the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะคะโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A รีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันหรือว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับ helping verb กันค่ะ
1: Helping verb คือกริยาช่วยนั่นเองค่ะเอาไว้ช่วยกริยาหลักนะคะเปลี่ยนความหมายค่ะวิธีการใช้ helping verb นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก helping verb บวก verb infinitive ค่ะจำกันได้ไหมคะ verb infinitive คือ verb original เลยไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะ
0: ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า helping verb เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างCan, could
1: แปลว่าสามารถ
0: Will, would
1: แปลว่าจะ
0: May, might
1: แปลว่าอาจจะ
0: Must, have to
1: แปลว่าต้องค่ะ
0: ทีนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาชวนน้องๆให้ไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Hello, sirWelcome to Patrol Station.
3: Patrol Station? You mean like police? Huh? I thought this was a gas station.
4: Hi!
5: Hi!
4: Hi! อะไรล่ะ
5: Hi อะไรล่ะครับพี่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่า petrol แล้วมา patrol อะไรล่ะโทเนี่ย patrol เนี่ยมันแปลว่าลาดตระเวนเนี่ยฝรั่งก็เลยแปลว่านี่มันคือสถานีน้ำมันหรือมันคือสถานีตำรวจลาดตระเวนถามสิ Welcome to the Patrol Station เดี๋ยวก่อนจำได้ว่าสอนคำว่าแก๊สแล้วทำไมถึงใช้ petrol วันนี
6: ้โอ้โหผมใช้แก๊สมาหลายวันแล้วพี่เพราะว่าอยากใช้ patrol มั่ง
5: patrol ที่ไหนล่ะ patrol เนี่ยเขาเรียก petrol
7: Welcome to the Patrol Station
3: oh it is a gas station
7: Do you need some help
3: Yes thank you that would be great I think my car broke down
6: คือรถเขาดาวมาแล้วยังไม่ได้ผ่อนใช่ไหมพี
5: ่สงสัยยังไม่ได้ผ่อนเนี่ยสงสัยจะต้องโดนยึดเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าเขาไม่บอกดาวบ้านดาวรถอย่างนี้
6: อ้าวไม่ใช่
5: เขาบอก my car broke down แปลว่ารถเขาเจ๊ง
6: อ้าว
5: รถเขาเสีย
6: Broke down
5: เนี่ยช่วยเขาดูซิว่าเผื่อจะซ่อมได
6: ้ได้เลยครับพี่ Sir, can you open the skirt?
3: The skirt? I mean, yeah. I don't wear skirts. My girlfriend wears skirts.
6: ใช่ You take a photo?
3: Yeah.
6: Can I see?
3: Sure.
6: Yeah. Okay. Yeah.
5: เฮ้ยอะไรอ่ะกระโปรงรถเขาไม่เรียกสเกิร์ตมันกระโปรงผู้หญิง
6: อ้าว
5: แล้วจะไปขอเขาดูกระโปรงผู้หญิงแฟนเขาอีกจะมาตีเลย
6: อ๋อแล้วเขาให้ดูไง
5: แล้วจะใช่ไงก็ยังงงอยู่เนี่ยนะนี่ open the hood หรือ open the bonnet ชอบไหนมากกว่ากัน
6: บอนเน็ตดีกว่าพี
5: ่อ๋อชอบบอนเน็ต
6: yes bonnet
5: ทำไมถึงไม่ชอบฮูด
6: อ๋อผมเป็นอยู่พี
5: ่เขาเรียก the hood the bonnet ชอบบอนเน็ตใช่ไหมบอนเน็ต can you open the bonnet please
7: can you open the bonnet please
3: oh no problem
5: yeah อะไร
6: ไม่รู้กันพี
5: ่โอ้โหทำท่าอย่างเห็นใต้กระโปรงผู้หญิงไปได
6: ้เหมือน
5: อันนี้มันคือ the engine หรือว่า the motor
0: กันบ้างคะจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you open the bonnet please กรุณาเปิดกระโปรงหน้ารถด้วยค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า can ไหมคะคำว่า can เนี่ยแหละค่ะเป็น helping verb ที่แปลว่าสามารถค่ะเรามาดูหลักการใช้ helping verb ตัวแรกกันเลยนะคะคือคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนั่นเองคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนะคะเราจะใช้กับประโยคที่อยู่ในปัจจุบันค่ะตัวอย่างเช่น I can swim now ตอนนี้ฉันสามารถว่ายน้ำน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can เป็น helping verb คำว่า swim เป็น verb infinitive ที่ใช้กับ helping verb ค่ะแล้วก็เราทราบได้ยังไงว่ามันเป็นปัจจุบันก็มีคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้นั่นเองค่ะ
1: ส่วน could เป็น helping verb แปลว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่น I could swim when I was young ฉันสามารถว่ายน้ำได้ตอนฉันยังเป็นเด็กค่ะเห็นไหมคะคำว่า could เป็น helping verb แปลว่าสามารถบวกคำว่า swim ที่เป็น verb infinitive ไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะเอและน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า wasเป็นตัวบอกอดีตนะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้ต้องใช้ could ที่เป็นอดีตเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะการใช้ can could เนี่ยยังใช้บอกการขอร้องแล้วก็การขออนุญาตได้ด้วยค่ะ การใช้ can นะคะเราจะใช้กับคนที่สนิทไม่เป็นทางการค่ะ
1: ถ้าเราจะขอให้เขาไปส่งนะคะเราต้องใช้ verb give me a lift ที่แปลว่าไปส่งนั่นเองค่ะ
0: เจ้าคำว่า lift คำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า lift ที่พาเราขึ้นก็ลงใช่ไหมคะแต่ว่า lift ในที่นี้นะคะจะแปลว่าไปส่งนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น Can you give me a lift to work? คุณช่วยพาฉันไปส่งที่ทำงานหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can ใช้กับประโยคขอร้องได้ด้วยค่ะ
1: ส่วน could นะคะเราจะใช้กับการขอร้องหรือขออนุญาตที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการนั่นเองค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามทางไปโรงพยาบาลนะคะเราจะถามว่า Could you tell me how to get to the hospital?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทางไปโรงพยาบาลไปยังไง
1: เห็นไหมคะพอใช้คูดปุ๊บสุภาพปั๊บเลยค่ะ
0: ทวนนะคะการใช้แคนเราจะใช้กับการขอร้องแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าเราใช้คูดกับการขอร้องแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจการใช้แคนแล้วก็คูดแล้วเราลองมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพูดว่ายังไงดี I speak English มีให้เลือก2ข้อค่ะใช้ can กับใช้ could ใช่แล้วค่ะต้องตอบว่า can นะคะ I can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราใช้ can นะคะกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบ I speak English when I was 10 years old ใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะใช้ could นั่นเองค่ะ I could speak English when I was 10 years old ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า was แสดงความเป็นอดีตเราเลยใช้ could นะคะคำว่า speak เป็น verb infinitive ไม่เติม s es ed หรือ ing เลยค่ะ
0: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่เน็ตลืมเอาพจนานุกรมมาอยากจะขอยืมจากเพื่อนครูพี่เน็ตจะต้องพูดว่าอะไรประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเราจะต้องเอา can หรือ could เนี่ยขึ้นต้นประโยคค่ะลองดูนะคะ
1: I borrow your dictionary
0: ต้องใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ could ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้ can นั่นเองค่ะ Can I borrow your dictionary ฉันขอยืมพจนานุกรมจากคุณได้ไหมน้องๆจะเห็นว่า can นะคะเราจะใช้กับคนที่เราสนิทอย่างเช่นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ verbคำว่า borrow ที่แปลว่าขอยืมเป็น verb infinitive ห้ามผันห้ามเติม s เลยค่ะ
1: และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะขอให้ใครบางคนส่งกล่องมาให้หน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า you please class that box ตอบอะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะ could นั่นเองค่ะCould you please pass this box? ช่วยส่งกล่องใบนั้นมาให้หน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะไม่รู้จักกันไม่สนิทกันต้องมีความสุภาพค่ะใช้ could นั่นเอง
0: ทีนี้ครูพี่เน็ตนะคะจะพาไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะ helping verb ตัวนี้แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
0: ไปดูกันเลย
8: เชฟครับวันนี้มีเมนูอะไรเกี่ยวกับสตอมานำเสนอครับ
9: สับผัดกับน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ
8: สตอภาษาอังกฤษคืออะไรคร
9: ับ bitter beans ค่ะ
8: บางที่เป็น bitter beans บ้างบางที่เป็น stink beans stinky beans หรือว่าแม้กระทั่งทับศัพท์ไปเลยว่าสตอก็ได้ครับผม
9: ใช่ค่ะ
8: ครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเชฟ
9: ที่วัตถุดิบที่สำคัญนะคือกุ้งเสียบนะคะ
8: sun dried prawns นะครับ
9: ชาลอตนะคะ
8: หอมแดง
9: มีกะหรี
8: ่กระเทียม
9: เบิร์ดไอชิลลี่นะคะ
8: พริกขี้หนูส่วนของน้ำพริกเนี่ยจะมี shrimp paste อันนี้กะปินะครับอันนี้น้ำมะนาวเป
9: ็
8: น lemon juice อันนี้เนี่ย palm sugar
9: yeah.
8: ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
9: ยางกินเปเปอร
8: ์เรียกว่าเป็นพริกไทยอ่อนใช่ไหมครับไม่พ้นเลยสตอของเรา
9: ใช่ค่ะ
8: เชฟพร้อมพริกก่อนพร้อม let's get cooking เริ่มเลยครับเชฟ
9: เริ่มจากการที่เราตำกระเทียมกับกะปิก่อนเลยนะคะ
8: okay so we bash garlic and shrimp paste together this reduces the smell of the shrimp paste นะฮะเพราะว่ามันกะปิเนี่ยกลิ่นแรงฮะการตำกระเทียมลงไปเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นของกะปิได
9: ้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะ
8: โอเค so we add in the chili and the shallots นะครับ
9: พริกเราจะใส่ตามปริมาณที่ลูกชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะ
8: โอเค so with chilies you can add to your flavor นะฮะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยได้นะครับ
9: แล้วก็ใส่อันนี้นะคะ
8: โอเคชลอตส์นะครับโอ้นี่แป๊บเดียวแหลกเลยฮะ
9: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ
8: โอเค we add in the palm sugar
9: ครับเราจะไม่ยังไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปเลยมันจะทำให้ขม
8: so we have to waitnot to add in the lemon juice too soon or else it will be bitter นะฮะเนี่ยเดี๋ยวมันขมฮะ
9: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวสำคัญเลยนะคะกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากใส่มากนะคะ
8: ครับ
9: เชฟจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนิดนึงนะคะ
8: โอเคครับ and then we add the young pepper
9: Yeah.
8: So don't over bash it, นะครับ
9: ครั้งสุดท้ายเลยใส่น้ำมะนาวลงไป
8: And then last but not least, the lemon juice, นะครับ
9: นะคะ แล้วก็คลุกเข้าไปเสร็จแล้ว okay. เรามีขั้นตอนของการเดี๋ยวเราจะไปผัดพริกกะปิกับสตอกันนะคะ
8: Okay, ฮะ Okay, so next we will stir fry the shrimp paste and the สตอนะครับ
9: ตั้งกระทะพอร้อนนะคะเราก็น้ำพริกเนี่ยลงไปผัดเลยนะคะพอน้ำพริกหอมเราก็สตอใส่ลงไปเลยนะคะ
8: คร
9: ับ ผัดเพื่อให้สตอแค่ไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากก็จะไม่อร่อย
8: โอเค so we stir fry the chili paste until it smells and then we add in the สตอ making sure not to overcook it นะครับเป็นขั้นตอนการผัดแล้วก็ได้หน้าตาออกมา
9: เ
8: ป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำพริกสตอนะครับ
0: จากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นจากประโยคนึงนะคะที่บอกว่า we have to wait พวกเราต้องรอค่ะคำว่า have to นะคะเป็น helping verb ที่แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
1: นอกจาก have to นะคะที่แปลว่าต้องแล้วเนี่ย helping verb ที่แปลว่าต้องก็มีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า must นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้นะคะคำว่าHave to แล้วก็ must เนี่ยแปลว่าต้องทั้งคู่เลยแต่ใช้ต่างกันยังไงครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ

0: have to ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการบังคับให้ทำจำเป็นต้องทำหรือเป็นเกณฑ์ค่ะโครงสร้างนะคะ subject บวก has to หรือ have to บวก verb infinitive ค่ะน้องๆคะ has to ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์he she it แต่ถ้า have to ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I you we they นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาต้องใส่แมสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he has to wear a mask เห็นไหมคะคำว่า he เป็นเอกพจน์เราเลยใช้ has to นั่นเองแล้วก็บวก verb infinitive คือคำว่า wear verb infinitive จำได้ไหมคะแวร์ไม่เติม s e s e d หรือ i n g เลยนะคะ
1: แล้วถ้าเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราจะใช้คำว่า had to แทนค่ะคำว่า had to แปลว่าทำใช้กับเหตุการณ์ในอดีต had to บวก verb infinitive ซึ่งเจ้า had to เนี่ยใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยนะคะน้องๆตัวอย่างประโยคที่ครูจะบอกว่าฉันต้องทำการบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดว่าI had to do my homework last night. ทำไมต้องใช้ had to ด้วยก็เพราะมีคำว่า last night เมื่อคืนนี้อยู่ในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า must นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่ได้บังคับอะไรนะคะวิธีการใช้ก็คือ subject บวก must บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ must เนี่ยใช้ได้กับทุกประธานเลยนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I must clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องเห็นไหมคะคำว่า must เป็น helping verb บวกด้วย clean ที่เป็น verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะไม่เติม s e s e d หรือ ing เลยค่ะ
1: คราวนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆมาเติมพลังคำศัพท์กันต่อในรายการ
2: Vocab King
0: มาลุ้นกันไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญนะคะเราก็สะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Good morning vocab king
4: yes. และตอนนี้นะคะน้องมาก็เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Let's play spelling
5: Mark, it's the spelling final. It's all on the line. Your first word is upset.
6: U-P-S-E-T.
5: Correct! One down!
4: Okay, คำต่อไปค่ะ
5: Your second word is protect.
6: P-R-O-T-E-C-T.
5: Correct! Yeah! 2 points.
4: That's so good!
5: Your third word is digital.
6: D-I-G-I-T-A-L
5: You got it! Well done!
7: คำสามคำแรกอย่างสบายสบายครับ
5: Alright, good luck! Your tenth word is professional
6: P-R-O-P-F-E-S-S-I-O-N-A-L
5: Professional
4: โอ้ยนั่นไงลองใหม่ตอนนี้เรามีเวลาไม่ต้องมี5วินาทีกดดันลองสะกดได้ไหมคะน้องมา
6: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-LO-N-A-L
5: there it is
4: นี่นะคำต่อไปเราไปดูเลยนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรค่ะ
5: Your word is vulture
6: V-U-L-T-U-R-E
5: Correct! You redeemed yourself
4: เอาล่ะเราไปดูคำต่อไปเลยคำนี
5: ้ Good luck You're ready, your word is Ukraine
6: U-C-R-A-N-E
5: Ukraine
6: U-C-R-A-I-N
5: Ukraine One little letter. U-K-R-A-I-N-E. Ukraine.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านนะคะอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำนะคะ
0: เอ๊ครูพี่นัทคะจากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
1: และคำที่น่าสนใจนะคะในตอนนี้ก็คือคำว่า upsetที่แปลว่าอารมณ์เสียนั่นเองค่ะ upset U-P-S-E-T upset he is still upset เขายังคงอารมณ์เสียอยู่เลยค่ะ
0: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำที่จะมานำเสนอค่ะคือคำว่า depressed D-E-P-R

0: depressed depressed รู้สึกเศร้าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าทำของเล่นหาย I feel depressed because I lost my toy เห็นไหมคะ depressed แปลว่ารู้สึกเศร้าค่ะแต่ถ้าเรานะคะต้องการจะพูดว่าฉันรู้สึกดีใจเราจะใช้คำว่า delight delighted delight รู้สึกดีใจค่ะตัวอย่างเช่น I am delighted because today is my birthday ฉันรู้สึกดีใจเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้คำว่ารู้สึกยินดีหรือรู้สึกพอใจภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please p l e a s e d please พอใจหรือยินดีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm pleased to work with you
1: ฉันยินดีหรือพอใจที่ได้ร่วมงานกับคุณค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกกันค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

ที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะชื่ออนุบาลฟูจิคุณฟูจิไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่อยากให้ครูอาร์ตมาดูงานที่นี่มากเพราะอะไร

0: สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นความแตกต่างของโรงเรียนนี้กับโรงเรียนอื่นนั่นก็คืออาคารเรียนที่นี่เป็นวงกลมค่ะทุกห้องสามารถมองเห็นกันได้และตรงกลางเป็นสนามสำหรับทำกิจกรรม
1: นี่ก็แต่ละห้องนี่ก็มี
2: เจ้า
3: ใช่เรายืนตรงนี้ยังได้ยินเสียงจากทุกห้องเลยครับ
4: คุณครูบอกว่าคนเราเนี่ยจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังและเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะดูนั้นเป็นการฝึกเหมือนกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของคนนะ
3: ไม่ได้เป็นการให้ฝึกสมาธิจากความเงียบแต่ให้เจอสภาพจริงเลยแล้วคุณต้องสนใจกับสิ่งที่คุณสนใจที่จะเรียนเท่านั้น
4: โตไปเนี่ยสมมติรอบจะต้องทำงานแล้วรอบๆดอกหูเราก็ต้องทำงานให้ได
3: ้เป็น
4: แ
3: นวคิดที่น่าสนใจมากเรื่องการฝึกสมาธิ
0: เข้าแถวเสร็จแล้วคุณครูก็ปล่อยให้เด็กขึ้นมาวิ่งเล่นบนชั้น2ที่เรายืนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอาคารจึงต้องเป็นวงกลมและทำไมจะต้องปล่อยให้เด็กๆวิ่งได้อย่างอิสระ
1: ท่านบอกว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให
4: ้สะดวกสบาย
1: อำนวยความสะดวกสบายแต
5: ่ต้อง
1: ลำบากหน่อยการที่จะให้เด็กเนี่ยลำบากนิดๆหน่อยเด็กเนี่ยจะมีความแล้วก็มีการลงมือทำให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกว่า
4: เด็กจะเรียนรู้ได้มากกว่าให้ใครไปสอนเขาอีกให้เด็กรู้จักผ่านประสบการณ์ต่างๆล้มลุกคลุกคลานอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรียนเก่งแล้วก็จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีได้ทำงานดีๆบริษัทใหญ่ๆต่อไปเนี่ยทรัพยากรบุคคลที่สำคัญก็คือจะต้องเวลาเจอสถานการณ์อะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรอันนั้นจะสำคัญมากกว่า
0: ตอนนี้ได้เวลาของห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วค่ะครูวิทยาศาสตร์อย่างครูอาร์ตจึงอยากเห็นมากเป็นพิเศษ
1: ทุกท่านขอทำงานนี้ได้ไหมได้ค่ะให้เด็กขออนุญาตเด็ก
6: ค่อยๆทำ
1: นะจ๊ะทำให้เด็กสนใจขนาดผู้ใหญ่ยังสนใจเลย
6: จะทำอะไรต่อนะ
1: ผู้ใหญ่ยังสนใจเลยช
7: ื่อมิซังเกียวเนี่ย
4: สิ่งมีชีวิต
1: สิ่งมีชีวิต
6: ถ้าเป็นวิทย์เรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กก็ลุ้นเงียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่มีแบตคาร์มาออกมาทีละใบนะมีชีวิตอยู
7: ่
4: ได้เห็นอะไรบ้างที่เห็นอะไร
1: ยังมีชีวิตใช่เปล่าตกนะเต่าเต่าละเต่าละจึงกาละและจึงคุณนะมีชีวิตทุกคนมีชีวิตใช่ไหมอินโนจิอินโนจิก็มีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเป็นไงตายเด็กตอบแทนนะเด็กตอบแทน
7: อิสคาวะคานาราซุชินุ
1: แสดงว่าสักวันต้องมีวันตายเด็กก็ตอบมาว่าสักวันนึงฉันโตขึ้นแล้วฉันจะตาย
3: พูดเรื่องตายตั้งแต่
4: ก็เลยบอกว่าพอเป็นปู่เป็นย่าแล้วก็ตายสอนคำศัพท์แปลว่าสิ่งมีชีวิตคำว่าเซบุตสึหรือสิ่งมีชีวิต
3: เซบุตสึ
4: เซบุตสึสิ่งมีชีวิต
3: เป็นรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งเป็นการให้ตัวอย่างย่อยๆเป็นการให้กฎเกณฑ์ย่อยๆบอกลักษณะก่อนแล้วจึงค่อยเอาลักษณะเหล่านั้นมาเป
4: ็
3: นครับผมสองข้างก็จะมีเกณฑ์วางไว้ให้พิจารณาเกณฑ์กับรูปที่เอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยลงข้อสรุปว่าเป็นอะไรเด็กเขาจะได้ฝึกจากกฎเกณฑ์จะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจำแนกประเภท
8: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะว่าแต่ครูพี่แนทคะวันนี้มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจมาบอกน้องๆกันบ้างคะ
9: ครูพี่แนทนะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าสิ่งมีชีวิตค่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า creature ค่ะ creature creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตค่ะ butterflies are beautiful creature ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามค่ะ
8: ว่าแต่น้องๆทราบกันไหมคะคำว่าสัตว์บกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า terrestrial animal T E R R E S T R I A L A N I M A L terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นลิงเป็นหนึ่งในสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Monkey is one of the terrestrial animals. เห็นไหมคะ terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกค่ะ
9: รู้คำว่าสัตว์บกไปแล้วครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังต่อกับคำว่าสัตว์น้ำค่ะคำว่าสัตว์น้ำนะคะเราจะใช้คำว่า aquatic animals aquatic animal aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะตัวอย่างเช่นปลานะคะเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเราจะพูดว่า fish is one of the aquatic animalsปลาเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะ aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะ
8: ลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้าง
9: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือเรื่องของ helping verb นั่นเองค่ะ helping verb นะคะคือกริยาช่วยนำมาช่วยในกริยาหลักแล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปค่ะโครงสร้างในประโยคของ helping verb นะคะก็จะประกอบไปด้วย subject บวก helping verb และบวกด้วย verb infinitive ค่ะ
8: ข้อที่2นะคะ can เป็นหนึ่งใน helping verb แปลว่าสามารถค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเป็นการขอร้องหรือขออนุญาตกับคนที่เราสนิทไม่เป็นทางการค่ะ
9: ข้อที่3คำว่า could แปลว่าสามารถเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือใช้กับการขอร้องหรือการขออนุญาตที่สุภาพและเป็นทางการค่ะ
8: ข้อที่4นะคะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำเป็นการบังคับเป็นกฎระเบียบค่ะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่เป็นอดีตค่ะ must แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่บังคับนะคะ
9: ข้อที่5นะคะเราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะ upset อารมณ์เสีย depressed รู้สึกเศร้า delight รู้สึกดีใจ pleased รู้สึกยินดีหรือพอใจค่ะ
8: และข้อที่6คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะ creature สิ่งมีชีวิต terrestrial animal สัตว์บก aquatic animal สัตว์น้ำค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ It is never too late to mend มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไขค่ะ
9: แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้
8: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของแผนที่อากาศนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกิดเรื่องของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะอยู่ในเกณฑ์กําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตะวันตกค่ะมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้สําหรับภาพดาวเทียมนะคะโดยภาพรวมณตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วงสายนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ํากลุ่มเมฆที่จะมีโอกาสเกาะตัวให้เกิดเป็นฝนได้นะคะส่วนมากจะอยู่ทางด้านขอบตะวันตกของประเทศนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือนะคะมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักก็เป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองและพังงาค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของลักษณะของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะซึ่งทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18-21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส

เซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thคือโทร02-399-40123และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู

0: ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ
1: ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะ
0: ก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
1: ไม่มีทาง
2: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: กันก้าว
1: เฮ้ยรถเธอแล้วด้วย
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทานนี่แหละ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: บายบายGoodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป
0: .4ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
4: R E M E M B E R
1: Your answer is correct. Congratulations!
0: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์สอบได้เลยค่ะเย้ yeah. เอาละค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น
0: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
0: ่
5: ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
1: Okay your answer is correct congratulations
0: โอ้ telephone แปลว่าโทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่า

0: พร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
2: M E D E R
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M E D I U M
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
3: ขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is prime
3: P-R-I-M-E
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell prime is P-R-I-M-E.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
4: 100% ค่ะ
0: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
4: ครับ
0: Let's play spelling.
1: Your word is history.
4: H-I-S-T-O-R-Y.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
4: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิดไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆ เหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
5: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is charm
2: C-H-O-M
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
6: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: Your word is bilingual
6: B I L I N G U A L
1: All right, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
7: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: Are you ready?
7: Yes
1: Your word is monster
7: M O N S T E R
1: Okay your answer is Correct congratulations
0: Monster แปลว่าสัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่ม

0: และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD-ROM รับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
3: มูลนิธิ
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
4: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
5: ่หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
5: ได้
0: ค่ะดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Start now. Facts.
5: F-A-X.
1: Sheet.
5: S-H-E-E-T.
1: Clip.
5: C-L-I-P.
1: Coffee.
5: C-O-F-F-E. Pass.
1: Printer.
5: P-R-I-N-T-E-R.
1: Cabinet.
5: C-A-B-I-N-E-T.
1: Folder.
5: F-L-O-D-E-R.
1: Folder.
5: Pass.
1: Whiteboard.
5: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D.
1: Window.
5: W-I-N-D-O-W.
1: Stapler.
5: S-T. Pass.
1: Coffee.
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกไปหนึ่งตัวอักษร
5: C-O-F-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
1: Folder
0: Folder
5: F-O-L-D-E-R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
1: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
5: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah ที่ไปซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
6: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
1: We will start now. Bed.
5: B-E-D.
1: Chair.
5: C-H-A-I-R.
1: Bench.
5: B-E-N-C-H.
1: Vase.
5: Again, please.
1: Vase.
5: Pass.
1: Table.
5: T-A-B-L-E.
1: Carpet.
5: C-A-B-L-E. B E C H
1: carpet

0: Pass.
1: Curtain.
0: C-A-N-T-R-Y.
1: Curtain.
0: Pass.
1: Couch.
0: C-O-U-N.
1: Couch.
0: C-O. Pass.
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
1: You spell vase V-A-S-E.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet.เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
3: C A R P E T
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไมค์ครับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
3: 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องน
3: า
2: ริ
3: 4ค่ะ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
3: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนามิต
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Amber.
0: Pass.
1: Ruby.
0: R-U-B-Y.
1: Pearl.
0: Pass.
1: Gold.
0: Pass.
1: Opal.
0: O-P-A-L.
1: Silver.
0: S-I-L-V-E-R.
1: Topaz.
0: T-O-P-A-S.
1: Topaz.
0: T-O-P-A-Z.
1: Diamond.
0: D-I-A-M-O-N-D
1: Emerald
0: E-M-E-R-A-L-D
1: Quartz
0: Pass
1: Amber
0: E-M-B-E-R
1: Amber
0: A-M-B-E-R
1: Pearl
0: P-E-R-A
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other wordsQuartz,
1: which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงเราก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไมค์ครับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
3: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
3: ติวค่ะ
2: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะLet's play spelling.
1: We will start now. Russia.
0: R-U-S-S-I-A.
1: France.
0: F-E-A-C-H.
1: France.
0: F-E-A-C-E.
1: France.
0: Pass.
1: Spain.
0: S-P-A-I-N.
1: Poland.
0: P-O-L-A-N-D.
1: Italy.
0: I-T-A-L-Y
1: Greece
0: Pass
1: Ireland
0: I-R-E-L-A-N-D
1: Hungary
0: S-U-N-G-A-R-Y
1: Austria
0: A-U-S-T-R-A-L-I-A
2: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
2: เมื่อกี้

0: คำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบฟ้องเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
2: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
2: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Tree
3: T-R-E
1: Rock
3: L-O-G
1: Rock
3: R-O-C-K
1: Cave
3: Pass
1: Leaves
3: L-E-A-V-E-S
1: Creek
3: Pass
1: Vine
3: Pass
1: River
3: River R-I-V-E-R
1: Mountain
3: Pass
1: Wildlife
3: Pass
1: Waterfall
3: W-A-T-E-R-F-A-L-L
0: คำนี้ถือว่านับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: Cave That is spelled C-A-V-E
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine
1: The correct way to spell Vine is V-I-N-E
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around.

0: ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อาจสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลง หาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

อนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

ลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

าหารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าๆสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้น

0: การที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับตัวจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันนี้ที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่

0: จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
1: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารแหละครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหนกแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาร้าบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาร้าบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลาร้ามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาร้าบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาร้าบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาร้าบองกับผักก็กินได้ปลาร้าบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาร้าบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปกับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาร้าบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาร้าเราต้องคัดเนื้อปลาร้าอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แกงหัวปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอ็นโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช่ปลาดังนั้นนะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได้
1: ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

มทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะรายการที่จะทำให้คุณนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้นและในวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินบ่อยมากขึ้นในทุกๆวันนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะซึ่งโรคซึมเศร้านะคะก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งนะคะที่ถือเป็นปัญหาคุกคามทั่วโลกเลยเพราะว่าผู้คนเป็นกันมากขึ้นและก็ถ้าปล่อยให้มีอาการขั้นรุนแรงก็อาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาเช็คอาการกันนะคะว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้ากันหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลและก็ป้องกันทั้งตัวคุณและก็คนที่คุณรักกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะกับวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคซึมเศร้าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาคุกคามใหญ่เลยเหรอคะ
1: จริงๆมันก็มีความสำคัญมานานแล้วนะครับมีหน่วยงาน3หน่วยงานนะครับที่เขาทำการพยากรณ์ว่าในปีคริสตศักราช2020นะที่อีก4ปีที่จะถึงเน
0: ี่
1: ยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับของประชากรทั่วโลกเป็นอันดับ2รองจากโรคสมองขาดเลือด
0: ทีนี้หลายคนก็เลยกังวลกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าการพบจิตแพทย์ฉันจะถูกมองว่าฉันเป็นบ้าฉันเป็นวิกลจริตก็เลยไม่กล้ามาหากันคุณหมอจะแก้ความเข้าใจผิดนี้ให้กับคุณผู้ชมยังไงได้บ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ผู้ป่วยไม่ได้อยากจะเป็นนะครับซึ่งมันมีหลายสาเหตุที่เราจะอธิบายกันต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่เข้มแข็งนะครับจะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาได้ อยากให้ปรับทัศนคติตรงนี้ก่อน
0: ค่ะแล้วสาเหตุกับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
1: ปัจจุบันเราพบว่ามี3สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุอันที่1ก็คือปัจจัยเรื่องของสารในสมองที่เสียความสมดุล นะครับ อันที่2คือปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ปัจจัยที่3คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมา
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แต่ละสาเหตุดีกว่าเริ่มกันที่สาเหตุแรกเลยค่ะ
1: สารที่เสียความสมดุลนี้เราก็พบว่ามีหลายตัวนะครับปัจจุบันแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงค่อนข้างบ่อยก็คือเซโรโทนินสารตัวนี้เนี่ยในสมองคนปกติเราก็มีกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับของสารตัวนี้จะต่ำลงทำให้เข้ารักษาระดับอารมณ์เนี่ยไม่ได้เหมือนปกติเขาก็จะรู้สึกมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้น
0: แล้วทำไมระดับมันถึงได้ต่ำลงได้ล่ะคะ
1: มันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามันก็จะสัมพันธ์กับปัจจัยข้อที่2ด้วยเช่นคนบางคนมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้ามาเขาก็จะมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะ

0: สารตัวนี้บกพร่องอยู่แล้วเมื่อเขาเจอวิกฤตในชีวิตหรือความเครียดระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดการเสียสมดุลของสารที่ว่าไป
1: โอ้ค่ะแล้วอย่างสาเหตุที่สอง
0: ครับมีงานศึกษาหลายงานค่อนข้างยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันนะครับแยกไปเลี้ยงดูคนละที่เมื่อแฝดคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนหนึ่งก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแสดงว่าปัจจัยทางด้านเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเลี้ยงดูกันคนละสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่ก็ทำให้อีกคนหนึ่งมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าเกิดมีประวัติกรรมพันธุ์นะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ
0: แต่ว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงนะครับไม่ได้หมายว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปมันจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
1: แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะ
0: อันที่3นี่แหละครับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วคนทั่วไปจะค่อนข้างเพ่งเล็งว่าเป็นสาเหตุหลักเลยคือมีตัวกระตุ้นมีเรื่องของความเครียดมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างกดดันบีบคั้นก็แล้วแต่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราก็พบเหมือนกันว่าในหลายๆคนที่มีความเครียดก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมีปัจจัยที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมีเรื่องของสารในสมองที่พร้อมจะเสียความสมดุลอยู่แล้วมีความเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์แล้วก็เจอปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็กระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นมา
1: แล้วอย่างเพศกับช่วงอายุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะคุณหมอ
0: ค่อนข้างเกี่ยวเยอะนะฮะโรคซึมเศร้านี่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็มีเขาอธิบายด้วยเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของฮอร์โมนก็เกี่ยวข้องอายุที่พบว่าเป็นซึมเศร้าได้ค่อนข้างบ่อยก็คืออายุช่วงวัยผู้ใหญ่นะครับถึงวัยกลางคนน
1: ะ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยที่น่ากลัวคือเราพบโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่เป็นอายุเยอะๆมากๆอย่างเช่นวัยสูงวัยด้วยซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
1: อาการที่แสดงออกมาจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ
0: อันนี้ขออนุญาตเน้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนฝั่งทางบ้านน่าจะสามารถไปวิเคราะห์หรือดูประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับจะมีอาการทั้งหมด9อย่างนะครับจะมีอาการหลักอยู่2อย่างซึ่งเป็นอาการที่สำคัญที่จะต้องมีก่อนถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้านะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรคซึมเศร้าข้อที่2คือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำกิจกรรมอะไรที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดิม2 อย่างนี้มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อาการอื่นๆเป็นอาการร่วมนะครับเช่นเรื่องของนอนไม่หลับรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับมีเชื่องช้าลงนะครับมีสมาธิเสียมีอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมีความรู้สึกว่าทำหนีตัวเองโทษตัวเองนะมากเกินกว่าปกตินะครับสุดท้ายคือมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คืออาการเหล่านี้จะต้องเป็นอยู่นานอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปไม่ใช่ว่าเศร้าตอนเช้าตอนบ่ายปุ๊บเคลียร์เรื่องได้แฟนโทรมาขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็หายเศร้าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ
1: พอเชื่อเลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาหลายๆคนต้องคิดแน่เลยว่าเอ๊ะบางอาการฉันก็เป็นนะบางทีฉันก็นอนไม่หลับบางทีฉันก็เบื่ออาหารบ้างแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าระยะเวลาเท่าไหนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าน
0: อกจากระยะเวลาที่ผมบอกไปแล้วคือ2สัปดาห์ใช่ไหมครับอาการนี้จะต้องเป็นเกือบทั้งวันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของวันพูดง่ายๆคือถ้า24ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเศร้าสัก20ชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดคนเศร้า1ชั่วโมงแล้วก็อีก20กว่าชั่วโมงที่เหลือไม่ได้เศร้าแล้วนี่ไม่น่าใช่แต่จุดตัดที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกระทบชีวิตคนนั้นแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากเช่นทำให้เขาเสียการงานเสียความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีการรักษาได้ไหมคะ
0: การรักษาในปัจจุบันที่เป็นนะครับมี2วิธีก็คือการรักษาทางการแพทย์นะครับกับการรักษาเรื่องทางด้านจิตใจการรักษาทางการแพทย์ในความหมายก็คือการให้ยาช่วยนะครับยาในปัจจุบันก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวคงกล่าวในรายละเอียดการรักษาทางด้านจิตใจก็คือการปรับวิธีการแก้ปัญหาการทำจิตบำบัดต่าง
1: ๆค่ะงั้นเราเริ่มจากการรักษาด้วยยาก่อนเลยรักษาด้วยยาตัวไหนยังไงมีประเภทอะไรบ้างคะ
0: ยาที่ใช้ในปัจจุบันก็ชื่อตรงกับตัวโรคเลยคือยาแก้ซึมเศร้าหรือว่ายาต้านเศร้านี่นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับก็มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่อาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับข้อดีของการที่รับประทานยาซึมเศร้าคือมันจะไปปรับสาเหตุข้อที่1โดยตรงที่ผมบอกไปแล้วคือปรับสารในสมองที่ไม่สมดุลแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยปกติเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะค่อยๆเห็นผลนะครับแล้วก็จะเห็นผลดีประมาณสัก 4-6 สัปดาห
1: ์ค่ะก็ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือการรักษาด้วยยาแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะกับการรับประทานยาเข้าไป
0: คนไข้บางคนช่วงแรกๆของการรับประทานอาจจะมีเรื่องของอาการผื่นพรมคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะหายไปได้หลังจากรับประทานยาต่อเนื่องบางคนอาจจะมีปวดศีรษะเล็กน้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิด ท่านมีผลข้างเคียงจากยานี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาคุณหมอก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้ยาตัวที่ผลข้างเคียงน้อยหรือว่าเหมาะกับท่านได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วด้วยการที่เราต้องรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุณหมอมันจะเสี่ยงต่อการเสพติดยาไหมคะแบบทานไปแล้วรู้สึกว่าไปทานแล้วเนี่ยสุขภาพเจ็บฉันมันดีขึ้นกลายเป็นว่าเราจะติดยาตัวนี้ไปหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญมากคือต้องปรับวิธีการมองการรักษาโรคซึมเศร้าก่อนว่าเราไม่ได้รักษาแค่อาการเรารักษาที่ตัวโรคที่บอกไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเบาหวานการที่เรารับประทานยาให้น้ำตาลในเลือดลดลงเราติดยาเบาหวานหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่เราทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติก็คล้ายๆกันนะครับยาที่ใช้ในการรักษาซึมเศร้าก็ทำให้โรคเป็นปกติและจุดที่เน้นที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำ อันนี้คือเราควรจะต้องกินยาให้ต่อเนื่องยาวนานมันก็จะป้องกันไม่ให้โรคซึมเศร้าเป็นรอบที่2รอบที่3ด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะการรักษาที่นอกเหนือจากการใช้ยาก็ซึ่งคุณหมอก็จะจ่ายไปตามอาการของคนไข้แต่ละคนก็จะได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วก็คนละตัวกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยาล่ะคะ
0: ครับปัจจุบันเราก็จะมีแนะนำคนไข้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนนะครับเบื้องต้นคือถ้าท่านเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือท่านต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองนะครับบอกว่าโรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาหายได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องปรับทัศนคติหรือวิธีคิดบางอย่างซึ่งเราก็จะมีหลักการบำบัดในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือคือการปรับวิธีการคิดเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีลักษณะระบบความคิดที่เป็นลบนะครับเราจะคิดลบต่อตัวเองคิดลบต่อคนอื่นคิดลบต่ออนาคตต่างๆการบำบัดทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าการปรับความคิดที่ว่าเนี่ยฮะเราก็จะเน้นไปถึงเรื่องของการปรับความคิดที่ลบๆนี้ให้มันเป็นบวกซึ่งก็มีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็ต้องมาทำการบำบัดต่อเนื่อง
1: ค่ะคุณหมอพอจะแนะนำทักษะการจัดการความเครียดได้ไหมคะว่าเราควรจะมาจัดการระบบความเครียดของเราที่เราต้องเจอมาแต่ละวันยังไงดี
0: จริงๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยมันก็จะมี2วิธีการหลักๆนะครับคือเราตัวแก้ที่ตัวปัญหาเลยหรือถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเลยไม่ได้เราจะแก้ตรงที่การปรับอารมณ์หรือจิตใจเรายังไงได้บ้างถ้าอย่างวิธีแรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาทำงานสายแล้วเราเครียดโดนหัวหน้าตำหนิการแก้ที่ตัวปัญหาคือปรับวิธีเดินทางออกจากบ้านให้เร็วขึ้นไอ้นี่คือแก้ที่ตัวปัญหาความเครียดก็จบไปแต่ปัญหาบางอย่างเราก็จะพบว่าเราแก้ที่ตัวปัญหายากเช่นมีปัญหากับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็แล้วแต่นะครับเราก็มาแก้ที่ใจหรือปรับวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราเช่นเวลาเราเจอปัญหาความเครียดเราเบี่ยงเบนตัวเองยังไงได้บ้างดูหนังฟังเพลงนี่ก็เป็นเทคนิคที่คนทั่วไปทำนะคะหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต
1: ่ค่ะแล้ววิธีการบำบัดด้วยตนเองล่ะคะอย่างนี้เราจะมาบำบัดตัวเองได้ยังไงในเมื่อบางครั้งมันก็เกิดจากรอบข้างด้วยเหมือนกัน
0: อันนี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าถึงเราจะมีความเครียดจริงแต่พอเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมองมันลบยิ่งกว่ามันที่มันเป็นกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปรับความคิดอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้วิธีการหรือแนวทางจากท่านคุณหมอหรือว่านักจิตวิทยาแนะนำนะครับเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราคอยสังเกตตัวเราว่าเราคิดลบเกินกว่าที่มันเป็นจริงสถานการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้คอยสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ปรับความคิดเราได
1: ้นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาด้วยแบบอื่นอีกบ้างไหมคะนอกจากการใช้ยาการไม่ใช้ยาแล้ว
0: ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงมากๆจริงๆนะครับก็จะมีการรักษาด้วยบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้กันทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้กรณีเช่น1ไม่ตอบสนองต่อยาคือให้ยาแล้วไม่ค่อยตอบสนองหรือบางคนมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงมากเช่นพยายามฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วก็ใช้วิธีใช้ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะรอผลของยาไม่ได้แล้วก็จะให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ
1: อันตรายมากน้อยขนาดไหนคะพอพูดถึงการใช้ไฟฟ้าคนก็จะนึกถึงโอ้โหภาพขึ้นมานี่มันดูน่ากลัวมาก
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือว่าในละครไม่ใช่ภาพที่การรักษาด้วยไฟฟ้าจริงๆนะครับอันนั้นเป็นนั่งก็อีไฟฟ้าเพื่อลงโทษแต่จริงๆคือการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วระหว่างทำเราก็จะมีการให้ยาที่ช่วยให้เหมือนเขาหลับนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนตื่นมาแล้วก็จะได้รับการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันเห็นผลเร็วแล้วก็เหมาะในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงแล้วเราไม่สามารถรอการออกฤทธิ์ของยาได้นะ
1: ค่ะแล้วต้องบำบัดนานแค่ไหนคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า
0: ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการเลยครับถ้าเกิดเป็นมากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายครั้งหน่อยถ้าเกิดเป็นน้อยก็น้อยหน่อย
1: แล้วคุณหมอจะสามารถแนะนำคนในครอบครัวของผู้ป่วยยังไงบ้างคะให้ได้มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วย
0: จริงๆคนในครอบครัวนี่สำคัญมากๆเพราะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับช่วงประมาณสัก1เดือนก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณบอกคนรอบๆตัวเขาอยู่แล้วแหละยกตัวอย่างเช่นคำพูดบางอย่างอาจจะพูดว่าถ้าเขาไม่อยู่คนอื่นคง มีความสุขขึ้นนะหรือถ้าเกิดเขาไม่อยู่จะช่วยดูแลตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่าคนใกล้ชิดมองเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้จริงจังพอเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะอันที่หนึ่งหรืออันที่สองบางคนก็อาจจะให้คำแนะนำบางอย่างซึ่งจะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะรู้สึกไม่ดีอันนี้โดยไม่ได้เจตนานะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือหนึ่งที่สำคัญรับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินอันนี้สำคัญมากๆนะครับหลายๆครั้งนี้เราพบว่าเรามีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางอย่างเช่นอย่าไปยอมแพ้สิคนอื่นๆเขาลำบากกว่าเธออีกทำนองนี้นะครับจริงๆเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจและคนที่รับฟังเขายังไม่ตัดสิน
1: อ
0: ันนี้

0: ได้สูงในค่อนข้างวัยผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเรื้อรังเราพบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นคนที่มีประวัติการสูญเสียมาไม่นานมานี้เช่นมีคนในครอบครัวเสียชีวิตนะครับเป็นต้นหรือสูญเสียจากอื่นๆก็ได้นะครับรวมถึงคนที่อาจจะมีลักษณะการปรับตัวที่ไม่ดีมาก่อนมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพบางอย่างนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่มเจอบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราแนะนำแล้วว่าไปพบจิตแพทย์กันไหมแล้วเขาเกิดอาการต่อต้านไม่ยอมมาเราจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมให้เขามารับการรักษาหรือมาตรวจพบแพทย์ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็ต้องกลับไปจุดตั้งต้นนะครับว่าเรามองการมาพบจิตแพทย์คือต้องยอมรับว่าสังคมเราเองก็ยังมองการมาพบจิตแพทย์ว่าเป็นการผิดปกติทางจิตนะฮะหรือเป็นโรคอย่างรุนแรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมาพบจิตแพทย์หลายๆครั้งก็เป็นเพื่อมาขอคำปรึกษาหรือมาคำแนะนำถ้าเราสามารถปรับทัศนคติของตัวเราเองได้เราก็สามารถบอกคนใกล้ตัวเราได้ผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะ
1: โรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ครับรักษาให้หายขาดได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นซ้ำได้ถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องหรือทำให้อาการยังคงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญมากๆคือเมื่อท่านเป็นโรคซึมเศร้าและได้เริ่มรับการรักษาควรจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาการหายขาดจริงๆนะครับซึ่งต้องคุยกับคุณหมอที่รักษา
1: ค่ะแล้วก็รับการรักษาไปตามที่คุณหมอเห็นเหมาะสมไปจะใช้ยาไม่ใช้ยาหรือว่ารุนแรงถึงขั้นการใช้ไฟฟ้าก็อีกเรื่องนึงส่วนมากกรณีของผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในหรือเปล่าคะหรือบางทีก
0: ็ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยใน
1: อาการเขาจะกำเริบมากขึ้นขนาดไหนคะในระหว่างที่รักษาอยู่จนถึงขั้นต้องใช้ไฟฟ้า
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็คือเขาจะไม่ตอบสนองต่อยาวิธีการที่เขาใช้ในการทำร้ายตัวเองมันรุนแรงมากหรือผู้ป่วยบางคนมีอาการทางด้านจิตร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเขามีหูแว่วประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงคนมาพูดว่าให้ไปตายซะอย่างนี้นะเราก็อาจจะรอเรื่องของยาไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: หรือว่ามีความเสี่ยงมากแต่ต้องเน้นอีกทีนึงว่าโดยปกติเราไม่ได้ให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นการรักษาอันที่หนึ่งนะครับโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการให้ด้วยยากับการรักษาทางด้านจิตใจก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำสองอย่างร่วมกันให้ยาด้วยแล้วก็บำบัดทางด้านจิตใจด้วย
1: ถ้าดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็สามารถให้เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก็คือจะเหมือนคนปกติทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: 100% ไหมคะ
0: โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลอย่างที่บอกแพทย์ก็สามารถทำได้ส่วนของการปรับให้ยาสารในสมองแต่วิธีการคิดหรือวิธีการจัดการกับปัญหานี่คนไข้ต้องร่วมมือด้วย
1: นี่แหละที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณสามารถสังเกตอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวผักหวานนะคะมีแบบทดสอบให้คนทางบ้านมาลองคิดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะว่าที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้คุณหมอแนะนำเป็นข้อไปด้วยละกันเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยตอนนี้ทีมงานเช็คกันให้หมดเลยนะคะข้อที่1คุณรู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนโรคซึมเศร้าส่วนมากมี
0: ใช่นี่คืออาการหลัก
1: อาการหลักคือเป็นทั้งวันอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าวันนึงมี24ชั่วโมงคุณเศร้าไปแล้ว20ชั่วโมงคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเข้ารอบอยู่นะคะมาอันที่2ค่ะคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอันนี้ปกติแล้วคนเราถ้ามันเกิดอาการทุกข์มันก็ต้องร้องไห้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้มันต้องร้องขนาดไหนล่ะคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขยายขึ้นจากของจิตแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยซึ่งมี9ข้อนะครับเราก็ทำให้มันละเอียดมากขึ้นเป็น15ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบางอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้าง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คร่าวๆลองเช็คตัวเองก่อนคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอาการที่เราถามอยู่ตอนนี้นะคะให้ตอบมาตามระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองเช็คอาการคุณดูว่าคุณมี15ข้อนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะอย่างที่3เลยคือคุณจะรู้สึกหมดอะไรตายอยากโลกนี้มันจบไปหมดแล้วมันสิ้นหวังทุกอย่างเลย
0: จริงๆเลือกใช้คำนี้นี่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาที่สุดหลายๆคนเศร้าแต่ไม่หมดอะไรตายอยากยังมีความรู้สึกว่ายังไปได้อยู
1: ่ใช่ต่อไปแต่นี่แบบถึงขั้นแบบ
0: ยังไหวอยู่แต่นี่คือจะไม่ไหวละ
1: อ่ะข้อที่4คุณรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่คุณเคยชอบและก็ทำ
0: อย่างนี้คืออาการหลักข้อที่2ที่บอกอันแรก

0: จะเป็นเรื่องของเศร้าซึ่งก็ขยายแตกออกมานะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะต้องเน้นเลยว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีน้ำตาสักหยดไม่ได้ร้องไห้ด้วย
1: เศร้าไม่ได้หมายความว่าต้องร้องไห
0: ้ใช่แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้ชายหลายๆคนมาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความสุขเดิมเคยไปตีกอล์ฟไม่อยากตีแล้วเดิมเคยไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้อยากเล่นมันเบื่อหน่ายไปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าได
1: ้บางอาการละเอียดอ่อนมากนะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังในตนเองและก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปในตอนต้นเลย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ
1: ์คือโทษแต่ตัวเราเองทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่6รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนี่บางครั้งพอเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังนี่มันขาดความเชื่อมั่นไปก็ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันก็เหมือนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ
1: ค่ะมาข้อที่7ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครเลยไม่เข้าสังคมไม่เอาแล้วสังคมนี่ก็เป็นอาการที่ชัดเจน
0: ของ
1: ผ
0: ู้
1: ที
0: ่ป่วยใช่ครับ
1: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วนะคะ7ข้อแล้วเราจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะถ้ามีมากกว่า6ข้อขึ้นไปมาพบแพทย์กันดีกว่าค่ะข้อต่อไปรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นไม่มีคุณค่าเอาซะเลย อันนี้ก็น่าจะไปสอดคล้องกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมคะข้อที่9ค่ะคิดอะไรก็ไม่ออกสมองว่างเปล่าแบงค์ไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้า
0: สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นสูงอายุอาจจะมาด้วยอาการที่รู้สึกเหมือนความจำไม่ดีคิดไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตแพทย์ก็ต้องหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
1: ค่ะข้อที่10หลงลืมง่ายอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณหลงลืมง่ายอยู่หรือเปล่าต่อมาอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่11นะคะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติคิดได้ช้านี่หมายถึงอย่างการนึกคำตอบเวลาสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับการที่คิดช้ามาจากสาเหตุที่ถ้าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือสมาธิเขาไม่ดีด้วยแล้วกระบวนการคิดจากสารในสมองที่มันเสียความสมดุลก็ทำให้กระบวนการคิดมันยิ่งช้าลงไปอีกเขาก็จะคิดช้าบางคนพูดช้าด้วยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้ามาก
1: ๆจากเมื่อก่อนพูดปกติ
0: ช้าลงช้าลงเสียงเบาลงเงี้ย
1: ข้อ12ค่ะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้ากว่าปกติ
0: อันนี้ก็
1: น่าจะมาจากทางสมองเหมือนกันนะคะข้อ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง
0: อันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสารในสมองหลายตัวที่เสียความสมดุลจะมีตัวนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยากกระชับกระเฉงอยากทำนั่นทำนี่ก็สูญเสียไปเหมือนกันก็ทำให้เขารู้ส
1: ึ
0: กเปลี่ยนใช่ครับคนไข้บางคนนี้จะใช้ความว่าเหมือนตอนตื่นนอนไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยเหมือนร่างกายมันหนักมาก
1: ค่ะโอ้ยเป็นอยู่หรือเปล่าคะอันตรายแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่14แล้วนะคะรู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิมทานน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคซึมเศร้าได้หรอคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเบื่ออาหารก่อนคือความอยากรับประทานอาหารมันลดลงคือความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยากกินอาหารอยากจะดูอะไรที่เพลิดเพลินมีความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าความสุขในชีวิตอื่นๆในด้านความสนุกสนานมันหายไปความสุขการกินก็หายไปเขาก็เลยเบื่อ
1: โอ้งั้นข้อนี้ไม่น่าเป็นค่ะยังอยากทุกอย่างตลอดเวลามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคุณเนี่ยจะนอนหลับตื่นๆหลับไม่สนิทเลยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอาการซึมเศร้าบ้างคะ
0: เกี่ยวครับสารในสมองที่เสียความสมดุลหลักตัวหลักๆนอกจากการเรื่องของการกินคือการนอน
1: ค่ะ
0: พอวงจรการหลับตื่นเสียหายก็ทำให้รบกวนการนอน
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบว่ามีตั้งแต่6ข้อเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็สามารถที่จะไปพบนะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ใกล้ๆบ้านคุณลองไปปรึกษาดูค่ะการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่ที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์จนปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ
0: ครับอยากจะฝากที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแล้วคนหลายๆคนเมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจของเราเองเราก็ไปหาการรักษาจากแพทย์ใช่ไหมครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าการไปปรึกษาแพทย์นั้นจะหมายถึงว่าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก่อนนะครับจะสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากเลยครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ number one what do you do what do you do หรือ what do you do for a living what do you do for a living ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you doWhat do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do? What do you do? ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing? What are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do? ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctorQuestion number two, how's life? How's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three, what brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน
3: ่
5: น
3: ี่
5: แน
3: ่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบเบิ้ลมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้เย้เย้เย้เย้เย
2: ้แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: ว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: You may have heard the news about people try to gain your money from like faking an account online, come in and chat to you, pretending to be other people.
5: So actually, the last few years, we got one news from NASA that one Raspberry Pi, which is one IoT device, got hacked and it spread to the NASA network. It was a big news.

0: เดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง SH นะคะทีนี้มาดูที่เสียง CH ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh เราวางฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share
1: share
0: ออกมามันก็จะเป็น
1: share
0: ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจเป็นยังไงอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
1: chip
2: chip
0: ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip
1: chipship
0: ship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อ่ะคำต่อไป
1: cheese
0: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบcheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
1: she's
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกิน
1: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine จะเหมือนแน่นกว่า
1: shine
0: chew กับ
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch I watch that movie
1: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ
1: wash
0: มันจะยาวกว่า
1: watch
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชชชแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี2566โดยเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10เป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรให้บริการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตรวม228เตียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารทศมบพิตรเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าดังต่างๆประกอบด้วยสายทานพระเมตตาจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามและนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาและโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป

เวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:39 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอเบราโดเดลาเอสปริเอยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียในครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

พลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำวันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472บิดามารดาคือนายชมจารุรัตน์และนางภัทราจารุรัตน์สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นแรกระหว่างศึกษาได้สมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกองร้อยที่3ซึ่งขณะนั้นฝึกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและเริ่มต้นรับราชการตำรวจประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจในปี2495ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจให้ไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณสหราชอาณาจักรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจณมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรและขึ้นเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักก่อนดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจทั้งนี้ในปี2505เป็นตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70และได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยโดยเป็นผู้ริเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทเพื่อรองรับปัญหาก่อการร้ายสากลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองอธิบดีกรมตำรวจและดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นคนแรกเป็นผู้วหารงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบนจารุรัตน์มีลูก3คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซน16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวรวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซน16สิงหาคม2569คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสาม

บอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในส

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางนิภาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวฮงฮั่วไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสัทธารามและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพล

และวัดรัตนารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและนายผู่เทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวัดหัวตลุกวรารามจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทางนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และณตั้งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นแบ่งเป็น3

ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื
3: ้ออืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี
5: ่ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: เบ๊ะเราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้อง

0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห้าง
1: ถ้าอยู่ห้างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
2: ใช่ๆนะ DLTV

0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
4: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
5: ธรณี

0: อมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงลอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว Lลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างLove Love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง Love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ Love Love Letter Letter อ่ะต่อไป R ค่ะ R มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอุ่มๆ มันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอุ่มตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอุ่มๆนิดนึงประมาณนี้ right right roll roll อะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start Light Light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ Right Right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ Long Long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L Long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้าLong ทีนี้W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
1: wrong
0: long
1: long
0: wrong
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grassgrass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly
1: fly
0: fry
1: fly
0: ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปากนี่ยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบสมีเสียง s แล้วก็มีตัว r แล้วก็ i i fry fly
2: fly
0: fry
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็ดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเห่า rice rice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อนrice
1: rice
0: rice
1: Rice
0: โอเคนะต่อไป collect collect correct correct มันจะมี นิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect correct collect correct นะคะ play play pray pray play prayไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว R ถ้าเป็นตัว L ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading อะ loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road road load road คำสุดท้ายค่ะ lock lock ันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคำถามนั่นเองครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับดังนั้นตอนของเรามีชื่อว่า Question and Answer Format หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องงงมาตลอดชีวิตแล้วนะครับว่าทำไมคำถามภาษาอังกฤษหลายอันนั้นมี are เดี๋ยวก็มี do เดี๋ยวก็มี can เดี๋ยวก็มี is เดี๋ยวก็มี did เดี๋ยวก็มี should เดี๋ยวก็มี will going to เยอะแยะหมดเลยครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณนั้นเรียนรู้จากเราวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าอ๋อคำถามภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่จะต้องเข้าใจนะครับก็คือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคำถามหลักๆอยู่2แบบนั่นเองครับคำถามแรกก็คือ detailed questions นะครับหรือว่าที่เราจะใช้คำถาม question words นะครับเราจะต้องมาทราบนะครับว่า question word ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับบางท่านที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวทบทวนกันไปบางคนที่ยังไม่เก่งก็จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็คือ what อะไร what time กี่โมง when เมื่อไร where ที่ไหน who ใครหรือจะเป็น who จุดๆ with ก็แปลว่าทำสิ่งนั้นกับใคร whose แปลว่าของใครWhy ทำไม Which ก็คือสิ่งไหนหรือว่าอันไหน How ก็คือยังไงและอันสุดท้ายนะครับก็คือ How บวกกับ adjective เนี่ยนะครับ How long นานเท่าไหร่ How much ราคาเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ How many กี่อัน How often ก็คือบ่อยแค่ไหน How far ไกลแค่ไหน How old are you อายุเท่าไหร่ How tall are youนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับคำถามอันที่สองก็คือคำถาม yes no questions นั่นเองครับหรือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองครับอย่างเช่นคุณกำลังมีปัญหากับการลดน้ำหนักใช่หรือไม่คุณนั้นรักผมใช่หรือไม่นั่นเองครับคุณหิวหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนั่นแหละฮะก็คือ yes no questions นั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะต้องทราบนะครับว่ามนุษย์เรา humans นะครับ humans are the only animals on this planet that can communicate in the past present and the future นั่นเองครับสื่อสารเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตได้นะครับอย่างเช่นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดลิงครับเขาบอกนะครับว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้ครับหรือโลมาฮะก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้แต่มนุษย์เราสามารถทำได้ครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับมนุษย์ชาวไทยเราจะไปถามคำถามแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะฮะกับภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตกันได้หรือไม่นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปที่ต้องทราบนะฮะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่นะฮะ question and answer format นะครับของเราก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ the English trianglethe English triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย3มุมครับข้างบนก็คือ Q question P positive N negative นั่นเองครับ What is your name คือ Q My name is สมชาย My name isn't สมศรีนะฮะนี่ไงล่ะฮะก็คือมีคำถามก็ต้องมีคำตอบดังนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนแรกแล้วก็คือวันนี้เราจะมาเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มตะลุยเนี่ยนะฮะคำถามและคำตอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคำถามแบบปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับ

พี่น้องของคำถามที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้จักก็คือคำถาม How are you? I'm fine, thank you. I'm not fine. ไม่สบายเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นถ้าคุณดูหนังครับวันนี้คุณอาจจะเห็นคำถาม What are you? คุณเป็นตัวอะไรคุณเป็นตัวอะไรครับในหนังเขาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ I'm a human. ผมไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว I'm not an alien. Where are you? Where are you? คุณอยู่ไหน I'm in the toilet. I'm not in the toilet. Who are you? I'm Chris.I'm not Chris. Who are you with? คุณอยู่กับใครอ่ะ I'm with my mom. I'm not with my mom. ไม่ได้อยู่กับแม่ของผมนั่นเองครับ Why are you late? มาสายทำไมสังเกตไหมครับว่าคำว่า are you ตอนนี้นะครับยังไม่มี verb ตามมาเลยนะครับแต่พี่น้องชาวไทยบางครั้งชอบใส่เนี่ยนะครับอย่างเช่น why are you late? ไม่ต้องไปใส่ why are you come late นะครับอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่า verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่มาหลังจาก verb to be นะครับ so ต้องเป็น why are you late?ผมมาสายเพราะรถติด I'm late because of the traffic I'm not late ผมไม่ได้มาสายสักหน่อยและอันนี้คลาสสิกมากครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นงงกันมานะครับก็คือจะถามฝรั่งว่าคุณมาจากประเทศไหนอย่างเช่นครับมีอยู่2แบบครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเรียนมาคือ 1. Where are you from กับ 2. Where do you come from แล้วก็งงมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมี Where are you from บางโรงเรียนสอน Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from กลายเป็น Where are you come from รวมมิตรกันเองแบบ Thailand only นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Where are you come from มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเข้าใจนะฮะแต่ไม่ถูกต้องครับเพราะ Where are you come from คำเนี่ยมันตาม R ไม่ได้นั่นเองครับต้องเป็นอะไรครับเลือกเอาเลย Where are you from หรือ Where do you come from แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของคำถาม are you ที่ไม่มี verb ตามมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ Where are you from I'm from Thailand และชาวไทยบางท่านอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกครับว่า I'm not from the Philippines นี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถามอื่นๆครับอาจจะถามว่าWhen are you here? คุณจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่กันบ้างครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมาที่โรงเรียนผมแล้วก็ถามว่าผมจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ When are you here? ผมก็จะบอกครับว่า I'm here every day. ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน I'm not here every day. How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ผมสูงนะครับ187เซนติเมตรครับ I am 187 centimeters tall. หรือถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ I'm 6 foot 2. How old are you?อายุเท่าไรแล้ว คำถามนี้ถ้ายังไม่รู้จักกับฝรั่งเป็นอย่างดีก็ยังไปจะไปถามนะครับดังนั้นผมไม่บอกนะครับหรือจะเป็น how many are you มากันกี่คนนะฮะก็สมมติครับผมมากัน4คนก็ 4 people so พนักงานที่ตามโรงแรมร้านอาหารก็ถามได้ครับ excuse me sir how many are you how much are you ถามได้ไหมก็ไม่ถามกันดีกว่านะครับเอาละครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถามที่ใช้ are you กันครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะมี how long are you in Bangkok คุณจะอยู่กรุงเทพนานเท่าไหร่เห็นไหมครับจะมีคำว่า in Bangkok ตามมาจาก are you นะฮะเราก็จะตอบไปได้นะครับว่า I'm in Bangkok for 2 days ผมเนี่ยนะครับจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลา2วันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากจะถามเพื่อนของเราที่เป็นชาวต่างชาติว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็น which floor are you on ต้องมีคำว่า on มารับกับ which floor ด้วยนะครับถ้าไปถามว่า which floor are you จะแปลว่าคุณเป็นชั้นไหนนั่นเองครับ which floor are you on ก็ต้องมีคำตอบอย่างเช่นถ้าอยู่ชั้น3ก็บอกว่า I'm on the third floor ต่อไปนะครับเอา what time มาใส่กันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่น what time are you here คุณอยู่ที่นี่กี่โมงครับเราอาจจะตอบได้นะครับว่า I'm here from 10 o'clock every day ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่10โมงทุกๆวันเลยครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าหยาบคายสุดๆเลยนะครับแต่ก็อยากจะสอนนะฮะนั่นก็คือคำถามว่าคุณหนักเท่าไหร่นั่นเองครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับชอบไปถามว่า How weight are you ซึ่งคำว่า weight W E I G H T weight จะแปลว่าน้ำหนักนะครับซึ่งมันเป็น noun ก็คือน้ำนั่นเองครับ adjective ครับคำที่เป็น adjective จะตามจาก how ได้ครับอย่างเช่นที่เราดูมาแล้วก็คือ How old are you หรือ How tall are you ดังนั้นนะครับ adjective ของคำว่าหนักเนี่ยนะครับก็คือ heavy ดังนั้นครับเราต้องถามว่า How heavy are you คุณหนักเท่าไหร่แต่คุณคิดเหรอครับว่าผมจะบอกคุณไปแฮ่ๆไม่เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงผมบอกก็ได้ครับ I am 60 kilos and I have a six pack เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคำถาม Are you พี่น้องของ How are you ที่ชาวไทยรู้จักกันเยอะวันนี้เห็นไหมครับมี question format กับ answer อีกเยอะครับ
แต่อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกแล้วครับว่าคำถามทุกแบบต้องมีอยู่2อันก็คือคำถามรายละเอียดซึ่งได้ดูไปแล้วกับคำถาม yes no ที่เราจะมาดูต่อไปครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับ4หัวใจนี้คือ prepositions nouns adjectives and verb ing ถูกต้องครับ are you ตามด้วย verb ธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็น verb ing นะครับวันนี้ครับคำถาม yes no เนี่ยนะฮะของคำถาม are you ก็จะมี4แบบสไตล์แบบนี้ครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งครับคุณอยู่หาดใหญ่หรือเปล่า are you in หาดใหญ่ I'm in หาดใหญ่ I'm not in หาดใหญ่ are you on the third floor อยู่ชั้น3หรือเปล่า I'm on the third floor I'm not on the third floor are you at home I'm at home I'm not at home are you at the airport I'm at the airport I'm not at the airport are you outside I'm outside I'm not outsideเรามาลองดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถาม Are you ที่ตามด้วย preposition ครับคุณนั้นลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า Are you on a diet นั่นเองครับ Are you on a diet ก็คือลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องตอบว่า I'm on a diet แล้วถ้าไม่ได้ลดน้ำหนักก็คือ I'm not on a diet นั่นเองครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าคุณรีบหรือเปล่านี่นะครับชาวไทยไปถามว่า Are you hurry อันนั้นจะแปลว่าคุณคือนายรีบหรือเปล่า Are you hurry up คุณคือไอ้เร่งรีบใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะครับถ้ารีบหรือเปล่าต้องใส่เป็น Are you in a hurryคุณรีบหรือเปล่าครับมันจะเป็นสำนวนแพ็กเกจของเขานะฮะและแน่นอนครับคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับคำถามมา Are you in a hurry ก็ต้องตอบว่า I'm in a hurry และถ้าไม่รีบก็คือ I'm not in a hurry นั่นเองครับต่อไปนะครับนี่ไงสำนวนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ on the way เพราะที่วันนี้ชาวไทยใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบอกว่า on the way ทราบไหมครับว่า on the way นั้นแปลว่าอยู่บนเส้นทางกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วถ้าคุณเพิ่งออกจากบ้านล็อกประตูนะครับอย่าไปบอกเพื่อนนะครับว่า on the way แต่บ้านเรียกว่าหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นครับถ้าจะถามว่าคุณกำลังเดินทางมาอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นว่า are you on the wayแล้วก็ตอบไปครับ Yes, I'm on the way แต่ถ้ายังไม่ได้เดินทางก็คือ I'm not on the way ลำดับต่อไปนะครับถ้าคุณอยากจะตีท้ายครัวนะครับใครสักคนเนี่ยนะฮะก็นะครับโทรไปถามผู้ชายที่มีเมียแล้วแล้วก็ถามเขาว่า Hi, are you with your wife? คุณอยู่กับภรรยาของคุณใช่ไหมฮะและแน่นอนครับถ้าผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังเล็งอยู่นั้นเขาตอบว่า Yes, I'm with my wife คุณก็รีบวางหูไปเลยครับแต่ถ้าเขาบอกว่า I'm not with my wife คุณก็ควรจะวางหูและไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะครับเพราะเขามีเมียแล้วจ้าเห็นไหมล่ะฮะตามด้วย prepositions เยอะแยะไปหมดเลยครับอันดับที่2ก็คืออะไรครับ nouns ครับผม Are you Chris I'm Chris I'm not Chris Are you John I'm John I'm not Johnอันนี้อาจจะเจอคุณพ่อผมที่โรงเรียนผมก็ได้ครับจะถามว่าคุณเป็นพ่อของคริสหรือเปล่า Are you Chris's father? I'm Chris's father. I'm not Chris's father. วันนี้คุณอาจจะเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับจะถามว่าคุณคือภรรยาของคริสหรือเปล่า Are you Chris's wife? I'm Chris's wife. I'm not Chris's wife. หรือจะเป็นนามอื่นๆครับอย่างเช่นอาชีพเป็นต้นครับ Are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Are you a man? I'm a man. I'm not a man. Are you a boy? I'm a boy. I'm not a boy.Are you a soldier? ทหารไม่ใช่ soya ชาวไทย soya แปลว่าถั่วเหลืองนะจ๊ะคุณเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่า Are you a soya? ฝรั่งบอก I'm a black bean เป็นถั่วดำต้องระวัง Are you a soldier? I'm a soldier I'm not a soldier เอาละครับยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่มีนามตามมานะครับของคำถาม Are you นะฮะอย่างเช่นนะครับก็จะเป็น Are you the ownerคุณคือเจ้าของหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าเราใช้ the owner เพราะว่า a e i o u ก็จะใช้ the ก็เป็น the ใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะจงก็ด้วยก็เป็น are you the owner แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของก็ต้องเป็น yes I'm the owner และถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องบอกว่า I'm not the owner นั่นเองครับหรืออาจจะเปลี่ยน owner เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นผู้นำหรือคุณเป็นคนนำหรือเปล่า are you the leader I am the leader I'm not the leader ครับอันดับที่3ก็คือ adjectives นั่นเองครับ Are you

Hot I'm hot I'm not hot ชาวไทยบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเคยถูกสอนว่า Are you hot จะถามไม่ได้เหมือนมันจะแบบออกไปทางแบบไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วมันได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนถามคนรับสื่อนะฮะคิดสกปรกกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าคุณไปถามฝรั่ง Are you hot ฝรั่งจะ Yes I am อันนี้แหละครับไอเนี่ยคิดไม่ซื่อแล้วเขาบอกว่า Are you hot I'm hot ตอนนี้ผมร้อนมากครับ I'm hot ไม่ได้แปลว่าผมหล่อเซ็กซี่แต่ผมร้อนจริงๆครับ

ต่อไปก็เป็นสุดท้ายคือ verb ing ซึ่ง verb ing เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ question format อันต่อไปก็คือ are you ing นั่นเองครับวันนี้นะครับวิธีการจำไม่ยากเลยครับ are นั่นนะฮะก็คือ verb to be ผมเปรียบเทียบเสมือนกับ Nescafe ส่วน ing ing เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ coffee mate เพราะมันคู่กันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ are you มันต้องมี ing นั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เรากำลังมาจากหัวใจ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราเนี่ยนะครับ are you ตามด้วย verb ing แบบ question แบบ yes no กันก่อนดีกว่าจะได้จบตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นครับคุณอาจจะโทรมาหาผมคำทิศของคนเวลาเขาโทรมานะครับแล้วผมก็ต้องรับนะครับฮัลโหลแล้วก็จะต้องถามครับสอนอยู่เปล่า Are you teaching? I'm teaching. I'm not teaching. Are you working? I'm working. I'm not working. เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับห้ามไปถามนะครับว่า Are you work? ไม่ได้นะครับและอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นอะไร Are you cooking? I'm cooking. I'm not cookingเพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งว่า are you cook ฝรั่งก็จะฟังว่าเอ๊ะคุณเป็นพ่อครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องใส่ verb ing นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ are you เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับอันที่มันคลาสสิกที่สุดครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่าก็ต้องถามว่า do you like dogs และชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งว่า are you like dogs คุณเหมือนหมาหรือเปล่าฝรั่งบอก yes I am แล้วกัดคอเลยมันผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ are you เนี่ยนะครับต้อง verb ing ครับนอนอยู่หรือเปล่า are you sleeping oh yes I am I'm sleeping I'm not sleeping are you driving yes I am I'm driving I'm not drivingคำถามอื่นๆนะครับของ are you ตามด้วย verb ing เนี่ยนะครับก็อาจจะมี are you playing golf with Chris คุณเล่นกอล์ฟอยู่กับคริสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแน่นอนครับก็จะบอก yes I'm playing golf with Chris ถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟกับผมก็คือ I'm not playing golf with Chris แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้ารายการนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณรีบโทรไปถามเพื่อนคุณตอนนี้เลยครับว่า are you watching Chris on TVคุณกำลังดูคริสอยู่บนทีวีหรือเปล่าถ้าเพื่อนคุณนั้นเขาดูอยู่เหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นรายการ Talk of the Town นะครับก็จะต้องบอกว่า Yes I am watching Chris on TV right now แต่แน่นอนครับถ้าเขากำลังดูคุณชายพุทธิพัฒน์หรือคุณชายทั้งหลายจากช่อง3นะครับเขาคงจะบอกว่า No I am not watching Chris on TV right nowถ้าเป็นคำถามแบบ ing ที่เป็นใส่หัวก็คือใส่พวกคำถามแบบรายละเอียดครับ What are you doing? คำถามยอดฮิตทำอะไรอยู่ I'm teaching สอนอยู่นั่นเองครับ Where are you going? จะไปไหนอ่ะใช่ไหมครับ Oh, I'm going to the toilet Who are you talking to? คุณกำลังคุยอยู่กับใคร What song are you listening to? ฟังเพลงอะไรอยู่ So คำถามมายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ What song are you listening to? I'm listening to ใช่ไหมครับWhere are you waiting for me? I'm waiting for you at the mall. นี่ไงฮะสมคำถามก็มายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะวันนี้เราได้คำถาม are you กับ are you ing กันไปแล้วแม่แล้วนี่ครับก็คือตัวอย่างของคำถามสำเร็จรูปรวมถึงคำตอบสำเร็จรูปนะฮะ question and answer formats ครับที่จริงแล้วนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราควรจะต้องทราบนะครับดังนั้นครั้งหน้าเรายังมีภาค2นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ต่ไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติมวายออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาต่อ

อบเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่า it's rainy it's rainy ถ้ามีหิมะล่ะ it's snowy ถ้ามีลมมีลมมีลม it's windy ถ้ามีแดดล่ะ it's sunny ถ้ามีฝนล่ะ it's rainy แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะ it's cloudy it's cloudy ทีนี้ stand up stand upStand up, stand up, stand up. Okay. เดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ it's sunny ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น it's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอ่ะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างงี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny โอ้ sunny isSnowy อันนี้หนาวจริง It's snowy ต่อไป It's windy เฮ้ยลมพัดแรงเลยลมพัดแรงทำท่ายังไงเออพัดแรงลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormyเฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นเอาลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะออกมาเออถูกต้องอยากสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคไหมยืน it's rainy เพื่อนใบโอ้อาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกเออ it's sunnyตกลงร้อนหรือร้องร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไป it's windy ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกมาอีกคนนึงคะผู้หญิงขอผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ it's cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะเออทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะๆทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้า
ไม่รู้ทำยังไงอ่ะเปลี่ยนก็ได้อ่ะเปลี่ยน

0: is windy
1: yeah.
0: windy
1: yeah.
0: มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงใช่อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไปit's rainy ต่อไป it's sunny อันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนโอเคต่อไป it's snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9หน้าที่9นะคะหน้าที่9หน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้าเก้าลูกเปิดหน้าเก้ามีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครที่ยังไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้ได้ยังคะกูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไร
2: แนนุนไอ้เอาชดเดบิวต์ในแนนที่บุ
0: กแล้วบอกครูมาเลยครูบอกภาษาอังกฤษให้คำว่าอะไรดี
2: ขา
0: อะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsome แปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูกแฟตยังไม่ทันแฟตนี้อย่างนี้ไม่ถึงกับแฟตมากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนผอมใช่ไหมช็อตช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแบบว่าอะไรบลูแบบว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าเป็นอะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยพิงเอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้ฮะ beautiful บอกสิ beautiful sad ว่าอะไรเอ่ยอ้วนเหรอ fat fat hot โอ้ sad sad เราเศร้าด้วยเหรอคำว่า sad หรือว่าเศร้าเราเศร้าด้วยเหรออะไรว่าอะไรเอ่ยฮะว่าอะไรคะว่าไงเอ้าต่อไปทอสูงใช่ไหม red อะไรนะใหม่ love ดังๆชัดๆชัดๆฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรshot ชอต
2: แบ
0: กแบกไม่ดำนะนี่ไม่ดำทอแบกแบกนั่นตัวดำแล้วอ่ะนี่ยังไม่ดำหรอกทอว่าไงเราของเราอะไรทอชอตทอชอตสมอลสมอลโอเคสมอลcute cute จ้า tall tall fat fat fat thin นี่ไม่ลืมนะอะไร
3: คิดไม่ออกครับ
0: ฮะว่าอะไร
3: อันนี้บอกว่าสิ
4: ว่าไม่ได้พูด
0: ของเราอ่ะของเราอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
5: ไม่ครับ
0: ยาวน่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูเลยให้ห้องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบรนด์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแปลว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นเลยลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้ถ้าถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น S มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้เรียนวันนี้ไปแล้ว A N R เอ้ยต่อไปฮะ S T U ตัวหนึ่ง S สอบแล้วตัวใหม่ S สอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N เฉลยนี่นะคำนี้ต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น
6: W
0: I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปJ N R ทีนี้เอาใหม่

0: ปิดหนังสือพร้อมยัง
1: พร้อมค่ะ
0: มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมา B อะ B B E R F โอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
1: M
0: M R C โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B
1: O
0: ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
1: L
0: โอเคโอเค C อะไร Snowman แปลว่าอะไรเอ่ย ต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อ่ะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยฮะ M
1: Y
0: Z Z และอู้ Z เหลียวลูก
1: Y
0: I ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้ A
2: E
1: N
2: U
1: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: S
1: M
0: W Wเดี๋ยวนะถ้ากูเขียนผิดมันเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอ่ะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่เรารู้วินเทอร์คืออะไร
2: ฤด
0: ูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมีสโนว์แมนเมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเขียนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาท

0: ใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะไปรู้ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวมัน US อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: อ่ะเรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้ามาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี
2: ่
0: โอเค
2: อ
0: ันนี้โอเคฉันนั่นแหละฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไร
1: อเมริกาม
0: ีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้าง
1: สีแดง
2: สีแดง
0: อ่าโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อนมีกี่ดวงมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50นะครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
3: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
3: กัปตันอเมริกา
0: ลองเดามาลองเดาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอจริงเหรอหมายถึงอะไรบอกสิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะ
1: สูงส
0: ่งสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรมันยังไม่ใช่มีอะไรคะ
3: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมบูรณ์ 50% เอาอะไรวัดพระความสมบูรณ์ 50%ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเลยเป็นความรู้รอบตัวนะนี้หมายถึงอะไรคะ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% นี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมทั้งเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50ในอเมริกาในประเทศไทยอย่างนี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
3: มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะ ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่า

จังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะคะแปลว่ารัฐนะคะแล้วคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะ state นี่มีการเติม s เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น state มันจึงต้องเติม s เข้าไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of Americaบางที่ถ้าเขาอยากให้ย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่คุณจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์เอากระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอาไหมอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเลนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะซีซันคือฤดูฝนมันถึงเป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหนประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนอ่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot seasonทีนี้พอฮอตซีซันแล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาวตรงข้ามกับฮอตcold กลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลย rainy seasonดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอาไวออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติมไวมันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นกินข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: คุณให้มาตามพี่เชื่อเกสค่ะ
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
0: มาแล้วมิสของขวัญ I am 9 years old
1: น้องของขวัญอายุ9ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับ
0: อันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า silver medal
0: silver medal
1: โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า gold medal
0: Gold
1: medal แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับ
0: เพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค
1: ่
0: ะ
1: เล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ที่จะเกรดคอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูเยตสูเยอะไหมครับ
0: มีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่
1: พาทีเจอร์เกรกเข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะพ่อโรง
1: เรียน Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมชื่อทีเจอร์เกรกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
2: ชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไทยพงสมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุ้ยสู่สายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุ้ยสู่โลกนะครับผม
1: ความเป็นมาหรือว่าประวัติของยูยิสุเป็นยังไงครับ
2: ศิลปะยูยิสุนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นศิลปะที่ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผม
1: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
0: Martial arts
1: เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า art of gentleness
0: art of gentleness
1: นี่พูดได้นะครับ
2: สุดยอด
1: โฟนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูยิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
2: จริงครับยูยิสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือดาบอยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูยิสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
1: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า bare handed
0: bare handed
1: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูยิสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับ
2: ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนากีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกมที่กัมพูชาครับผม
1: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
0: world champion
1: ทีเจอร์เองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับอยากรู้มันต่างกันอย่างไร
2: กติกาครับเทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
1: ครับ
2: ถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษ
1: เสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรง
1: ท้องควายนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย safety
0: safety
1: เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first
0: safety first
1: เป็นเรื่องจริงด้วยนะ safety first
2: ครับ
1: ยูยิสุนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี2023นี้ด้วยนะครับคุณนนได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูยิสุนั้นจะแบ่งเป็น3ประเภท1ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ภาค Part 1การเตะต่อย Part 2การจับทุ่ม Part 3การควบคุมหักล็อกบนพื้น2ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่ Duo System การโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
2: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูยิสุประเภท fighting system นะครับผม
1: สาธิตใช้คำว่า demonstration ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
2: เดี๋ยวเรามีน้องม

0: รนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
1: ้ปรบมือให้คุณด้วยนะครับ
2: What's your nickname?
3: My name is Mangkon.
2: Mangkon, how old are you?
3: I am 11 years old.
2: อายุ 11 ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
3: เคยครับ
2: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner
3: winner
2: ผู้ชนะต้องมีอะไรฮะผู้แพ้ด้วยนั้น
0: ด้วยครับผม
2: loser
3: loser
2: มังกรให้เลือกนะครับ winner or loser
3: winner
2: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ winner or loser
3: winner
2: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ฟังมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
2: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องกันนั่นคืออะไรครับ
0: นับภาษาญี่ปุ่นคร
2: ับอีแปลว่าหนึ่ง
0: นี่สอง
2: นี่สอง
0: ต่อไปเราจะเป็นการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
2: ลองอะไรโลกถูกไหม
0: ถูกครับ
2: ถูกแล้วนี
0: ่สูงๆหน่อยนี
2: ่สอง
0: ในพาร์ทที่2นะครับจับ1
2: โอ้
0: โอเค
2: มังกรเป็นอะไรไหม
0: ไม
2: ่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
0: ับ ใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดบันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะไป
2: แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
0: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
2: ได้2คะแนน
0: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
2: ้วาซาลีแค
0: ่1คะแนน
2: 1คะแนน
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
2: ไว
0: ้ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ ่ะอ
2: ัน
0: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
2: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่า submission
0: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีถ้าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าล็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี1คะแนน
2: 1คะแนน
0: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
2: 2
0: คะแนนใช่ครับ
2: โอ้ต้องล็อกแบบนานมากเลย15วินาท
0: ีนะครับผม
2: ยาวเลยครับ
0: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกอึดอัด
2: สู้ไม่ไหว
0: สู้ไม่ไหวนะครับทำการตบคู่ต่อสู้3ทีตบครับ
2: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
0: ครับเป็นสัญญาณแท็บปล่อยครับ
2: สอนให้นะคำว่ายอมแพ้ใช้คำว่า I give up
3: I give up.
2: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
0: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทําครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
2: ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ถ้าทําไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทําคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่การแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนโป้งได้จํานวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในส่วนต่อไปครับผม
2: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
0: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
2: ยกมือ
0: สูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
2: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
2: แ
0: บบ
2: น
0: ี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคทางการครับ
2: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
2: เริ่มโอ้โหของขวัญ2คะแนนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
2: อีโป้ง
0: อีโป้งครับ
2: ทำอย่างนี้คืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
2: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
0: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
2: ครับ
0: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
2: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
3: จับปาเต้
0: เวลาเราขึ้นมาทำการจับในพาร์ทที่สองแล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
2: จับก็คือจับอย่าง
0: จับก็คือจับอย่างเดียวห้ามออกอาวุธนะครับผมนะคร
2: ับ ใครแฟล
0: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันจับกันอยู่ในพาร์ทสองนะครับเลดกิฟต์แอนด์พันชิโดฟาวนะครับในกิฟต์แอนด์พันนะครับพร้อมโยชิ
2: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนั่นแหละเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: หันหน้ามาครบครบ
2: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
2: โอ้โหเป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
2: it's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเทรก็ประทับใจมากนะครับอายุมันน้อย
0: ครับ
2: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะคร
0: ับ
2: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
3: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
2: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่2ขวบครึ่ง
2: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝ
3: ึ
2: ก
3: แพมเพิร์ด
2: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสูเพราะอะไร
3: ม
2: ัน สนุ
3: กมาก ป
2: ้
3: องก
2: ัน
3: ต
2: ั
3: วหน
2: ู
3: ได้ด้วย
2: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
3: ฉันเจ็บแขน
2: I injured my leg
3: ฉันเจ็บขา
2: I injured my heart
3: เจ็บหัวใจ
2: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูจิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
3: ใส่คิดครับ
2: ถีบก็ดูน้อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า No
1: ประโยชน์ของกีฬายูจิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มาเรียนยูจิตสูแล้วได้ส่งเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
5: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
2: จูจิตสู is an amazing sport but can you really defend yourself สมมติว่าที่เราเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
3: ่ได้ค่ะ
2: 3 2 1 action Give me your money Come with me Come on now
0: ย
2: ี่ยี่
0: โอ้ส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับ
2: สุดยอดจับในได้เลยโอเคสมมุติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you Give me your money Come with me แล้วสมมุติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมุติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
0: ครับ
2: ทํายังไงดี
0: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีมั้ยครับ
2: ดีครับ
0: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่มั้ย
2: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
0: ใช่ครับต่อไปนะครับ
2: ฮ
0: หันหลังอยู่นะครับ

0: เข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีศอก
1: ว้ายสุดยอด
2: ปรบมือนะฮะ
0: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
3: That's right. Jiu-Jitsu is a great sport. You can use it for self-defense. But don't forget, run away. Safety first.

0: ศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
1: martial arts
0: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
1: referee
0: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
1: judge
0: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
1: competition
0: rulesเก่งมากเติมตัว S ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
1: loser
0: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner
1: winner
0: หรืออีก1คำ champion
1: champion
0: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
2: พวกเราทุกคนขอบคุณทีเชอร์มากมากค่ะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
1: Thank you teacher
0: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
3: เป้าหมายของหลักในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและความสามารถในการเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนร้อยอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
4: อยากจะเล่นกีฬายูเอสูไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
5: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
0: Today I got to know about jujitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jujitsu athlete who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jujitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
3: ฮึบอ่ะยอดตัวลงฮึบใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้อยู
3: ่ครับ
0: ใช่
6: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drugs left in the community.Which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed a project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Subdistrict, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility.Causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to help the nation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distribute it.The bags to 1,000 people since July 2020.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบหาถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: วัสดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่แกงใจครูเลยอะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันนึงก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยเปิด Facebook เข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็ไลฟ์ไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้หนูเนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทําตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สะดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอ่ะค่ะคุณหมอไป11,000ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมานะแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี่ยคนดูหนู 28,000 เท่าวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหมดเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไร

0: มากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2ล้านค่ะล
1: ้
0: านกว่า
1: โอ้ชื่นชมมากนี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหมเอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะไอ้ยาครูว่าจะเป็นฟีลแบบนี้ค่ะเวลา
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวครูจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
1: เ
0: งาะ
1: ค่ะจุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกมีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคือเนาะ
0: โอเคแล้วมีมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบสู้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2 3เย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้สมาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอลเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึกนะคะก็สะบัดตึงปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์เนี่ยประทุนหนึ่งอะไรนี่เย่มันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊านี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้ซื้อจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องถึงภาคใต้ค่ะ
0: หน
1: ูก็เลยเป็นลูกครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางเป็นอีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พุ่งแบบแล้วมันเจาะเอาแบบนี้ว่ามันกล้วยมันกล้วยกล้วยลื่นมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็คือจบกล้วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างงี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างงี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเงาะ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหน

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณหมอวันนึงแต่งมาพลาดอ้าวรู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่เราผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คื อทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: แดร็คควีนค่ะ
1: แดร็คเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: อยากแต่งแบบ
0: หนูรู้ว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครู
1: เออแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่เออถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบตี้ที่บอกเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบอ้าวไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
0: หนูเหรอคะ
1: เออ
0: หนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
1: ก็ตะใบเล็บรอ
0: แล้วก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะไม่แต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
1: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ๋
1: อLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆไปค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ

0: เห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
2: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
2: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทําได
0: ้
2: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ําตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่าหนีละทํายังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
2: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราทำออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะเฉยหนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้

0: ล้วจริงกลัวค่ะลุย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยรองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ไปหรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome.แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะถ้าวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgunJenny always gets to ride shotgun in the car. Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะ shotgun นั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะ shotgun ปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth b e r t h berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the shipฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจ

าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะต
1: ั
0: วอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหลอองซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรคร
0: ับ มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวเอิ่มจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก
1: ็
0: คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: ใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเลยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะ คะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเบเกอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้ว cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีนึงนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำ

สาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอลแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roastingที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี่ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้า

กันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันหรือว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนกับ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น

0: และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับ helping verb กันค่ะ
1: helping verb คือกริยาช่วยนั่นเองค่ะเอาไว้ช่วยกริยาหลักนะคะเปลี่ยนความหมายค่ะวิธีการใช้ helping verb นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก helping verb บวก verb infinitive ค่ะจำกันได้ไหมคะ verb infinitive คือ verb original เลยไม่เติม s es ed หรือ ing คะ
0: ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า helping verb เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง can could
1: แปลว่าสามารถ
0: will would
1: แปลว่าจะ
0: may might
1: แปลว่าอาจจะ
0: must have to
1: แปลว่าต้องค่ะ
0: ทีนี้นะคะครูพี่เนทจะมาชวนน้องๆให้ไปดูรายการ Kristoff กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Hello sir welcome to patrol station
3: patrol station you mean like police I thought this was a gas station
4: ไอ้อะไรล่ะ
5: ไอ้อะไรเราครับพี่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าเพทโรจะมาพัทโรอะไรเราโทเนี่ยพัทโรเนี่ยมันแปลว่าลาดตระเวนเนี่ยฝรั่งก็เลยแปลว่านี่มันคือสถานีน้ำมันหรือมันคือสถานีตำรวจลาดตระเวนถามสิ welcome to the petrol station เดี๋ยวก็จะจำได้ว่าสอนคำว่าแก๊สแล้วทำไมถึงใช้พัทโรวันนี
6: ้โอ้โหผมใช้แก๊สมาหลายวันแล้วพี่เพราะว่าอยากใช้ปัทโรมั่ง
5: พัทโรที่ไหนล่ะปัทโรเนี่ยเขาเรียกพัทโร
7: welcome to the petrol station
3: oh it is a gas station
7: do you need some help
3: yes thank you that would be great I think my car broke down
6: คือรถเขาดาวมาแล้วยังไม่ได้ผ่อนใช่ไหมพี
5: ่สงสัยยังไม่ได้ผ่อนเนี่ยสงสัยจะต้องโดนยึดเจ็บบ้าหรือเปล่าเขาไม่บอกดาวบ้านดาวรถอย่างนี้
6: ไม่ใช่
5: เขาบอก my car broke down แปลว่ารถเขาเจ๊ง
6: อ้าว
5: รถเขาเสีย
6: broke down
5: เนี่ยช่วยเขาดูซิว่าเผื่อจะซ่อมได
6: ้ได้เลยครับพี่ Sir can you open the skirt
3: the skirt I mean I don't wear skirts my girlfriend wears skirts
6: ใช่ you take a photo
3: yeah
6: can I see
3: sure
6: yeah okay thanks yeah
5: เฮ้ยอะไรอ่ะกระโปรงรถเขาไม่เรียกว่าสเกิร์ตมันกระโปรงผู้หญิง
6: อ้าว
5: นี่จะไปขอเขาดูกระโปรงผู้หญิงแฟนเขาอีกจะมาตีเลย
6: แล้วเขาให้ดูไง
5: แล้วก็ใช่ไงก็ยังงงอยู่เนี่ยนะนี่ open the hood หรือ open the bonnetชอบไหนมากงาน
6: บอนเน็ตดีกว่าพี
5: ่อ๋อชอบบอนเน็ต
6: yes บอนเน็ต
5: ทำไมถึงไม่ชอบหูด
6: หูดผมเป็นอยู่พี
5: ่เขาเรียก the hood the bonnet ชอบบอนเน็ตใช่ไหมบอนเน็ต can you open the bonnet please
7: can you open the bonnet please
3: oh no problem
5: yeah อะไร
6: ไม่รู้กันพี
5: ่โอ้โหทำท่ายังไงเห็นใต้กระโปรงผู้หญิงไปได
6: ้เหมือน

0: 아니면 the engine 그리고 the motor.
1: 어.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่า
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you open the bonnet please กรุณาเปิดกระโปรงหน้ารถด้วยค่ะ
2: น้องๆสังเกตคำว่า can ไหมคะคำว่า can เนี่ยแหละค่ะเป็น helping verb ที่แปลว่าสามารถค่ะเรามาดูหลักการใช้ helping verb ตัวแรกกันเลยนะคะคือคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนั่นเองคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนะคะเราจะใช้กับประโยคที่อยู่ในปัจจุบันค่ะตัวอย่างเช่น I can swim now ตอนนี้ฉันสามารถว่ายน้ำน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can เป็น helping verb คำว่า swim เป็น verb infinitive ที่ใช้กับ helping verb ค่ะแล้วก็เราทราบได้ยังไงว่ามันเป็นปัจจุบันก็มีคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้นั่นเองค่ะ
3: ส่วน could เป็น helping verb แปลว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่น I could swim when I was young ฉันสามารถว่ายน้ำได้ตอนฉันยังเป็นเด็กค่ะเห็นไหมคะคำว่า could เป็น helping verb แปลว่าสามารถบวกคำว่า swim ที่เป็น verb infinitive ไม่เติม s e s e d หรือ i n g เลยนะคะเอและน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า was เป็นตัวบอกอดีตนะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้ต้องใช้ could ที่เป็นอดีตเหมือนกันนั่นเองค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะการใช้ could เนี่ยยังใช้บอกการขอร้องแล้วก็การขออนุญาตได้ด้วยค่ะการใช้ can นะคะเราจะใช้กับคนที่สนิทไม่เป็นทางการค่ะ
3: ถ้าเราจะขอให้เขาไปส่งนะคะเราต้องใช้ verb give me a lift ที่แปลว่าไปส่งนั่นเองค่ะ
2: เจ้าคำว่า lift คำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า lift ที่พาเราขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมคะแต่ว่า lift ในที่นี้นะคะจะแปลว่าไปส่งนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น can you give me a lift to workคุณช่วยพาฉันไปส่งที่ทำงานหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can ใช้กับประโยคขอร้องได้ด้วยค่ะ
3: ส่วน could นะคะเราจะใช้กับการขอร้องหรือขออนุญาตที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการนั่นเองค่ะ
2: ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามทางไปโรงพยาบาลนะคะเราจะถามว่า Could you tell me how to get to the hospital คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทางไปโรงพยาบาลไปยังไง
3: เห็นไหมคะพอใช้คูดปุ๊บสุภาพปั๊บเลยค่ะ
2: ทวนนะคะการใช้แคนเราจะใช้กับการขอร้องแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าเราใช้คูดกับการขอร้องแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจการใช้แคนแล้วก็คูดแล้วเราลองมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพูดว่ายังไงดีไอSpeak English มีให้เลือก2ข้อค่ะใช้ can กับใช้ could ใช่แล้วค่ะต้องตอบว่า can นะคะ I can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราใช้ can นะคะกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันค่ะ
3: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบ I speak English when I was 10 years old ใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะใช้ could นั่นเองค่ะ I could speak English when I was 10 years old ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า was แสดงความเป็นอดีตเราเลยใช้ could นะคะคำว่า speakเป็น verb infinitive ไม่เติม s e s e d หรือ i n g เลยค่ะ
2: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่แนทลืมเอาพจนานุกรมมาอยากจะขอยืมจากเพื่อนครูพี่แนทจะต้องพูดว่าอะไรประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเราจะต้องเอา can หรือ could เนี่ยขึ้นต้นประโยคค่ะลองดูนะคะ I borrow your dictionary ต้องใช้อะไรดีคะระวังcan กับ could ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้ can นั่นเองค่ะ Can I borrow your dictionary ฉันขอยืมพจนานุกรมจากคุณได้ไหมน้องๆจะเห็นว่า can นะคะเราจะใช้กับคนที่เราสนิทอย่างเช่นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ verb ค คำว่า borrow ที่แปลว่าขอยืมเป็น verb infinitive ห้ามผันห้ามเติม s เลยค่ะ
3: และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะขอให้ใครบางคนส่งกล่องมาให้หน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า you please class that box ตอบอะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะ could นั่นเองค่ะ could you please pass that box ช่วยส่งกล่องใบนั้นมาให้หน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะไม่รู้จักกันไม่สนิทกันต้องมีความสุภาพค่ะนั่นเอง
2: ทีนี้ครูพี่เน็ตนะคะจะพาไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
3: แล้วอย่าลืมมาสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะ helping verb ตัวนี้แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
2: ไปดูกันเลย
1: เชฟครับวันนี้มีเมนูอะไรเกี่ยวกับสตอมานำเสนอครับ
4: สตอผัดกับน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ
1: สตอภาษาอังกฤษคืออะไรคร
4: ับbitter bean ค่ะ
1: บางที่เป็น bitter beans บางที่เป็น stink beans stinky beans หรือว่าแม้กระทั่งทับศัพท์ไปเลยว่าสตอก็ได้ครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: ครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเชฟ
4: ที่วัตถุดิบที่สำคัญนะคือกุ้งเสียบนะคะ
1: sun dried prawns นะครับ
4: ชาลอตนะคะ
1: หอมแดง
4: มีกาลิก
1: กระเทียม
4: เบิร์ดอายชิลลี่นะคะ
1: พริกขี้หนูส่วนของน้ำพริกเนี่ยจะมี shrimp paste อันนี้กะปินะครับอันนี้น้ำมะนาวเป
4: ็
1: น lemon juice อันนี้เนี่ย palm sugar ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
4: ยางกินเปเปอร
1: ์เรียกว่าเป็นพริกไทยอ่อนใช่ไหมครับไม่พ้นเลยสตอของเรา
4: ใช่ค่ะ
1: เชฟพร้อมพริกก่อนพร้อม let's get cooking เริ่มเลยครับเชฟ
4: เริ่มจากการที่เราตำกระเทียมกับกะปิก่อนเลยนะคะ
1: okay so we bash garlic and shrimp paste togetherThis reduces the smell of the shrimp paste นะฮะเพราะว่ามันกะปิเนี่ยกลิ่นแรงนะฮะการตำกระเทียมลงไปเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นของกะปิได
4: ้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะ
1: โอเค so we add in the chili and the shallots นะครับ
4: พริกเราจะใส่ตามปริมาณที่ลูกชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะ
1: โอเค so with chilies you can add to your flavor นะฮะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยได้นะครับ
4: แล้วก็ใส่อันนี้นะคะ
1: โอเคชลอตส์นะครับโอ้นี่แป๊บเดียวแหลกเลยฮะ
4: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ
1: โอเค we add in the palm sugar
4: ครับเราจะไม่ยังไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปเลยมันจะทำให้ขม
1: so we have to waitNot to add in the lemon juice too soon, or else it will be bitter. นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันขมฮะ
4: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวสำคัญเลยนะคะกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากใส่มากนะคะ
1: ครับ
4: เชฟจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนิดนึงนะคะ
1: โอเคครับ and then we add the young pepper
4: Yeah.
1: So don't over bash it, นะครับ
4: ครั้งสุดท้ายเลยใส่น้ำมะนาวลงไป
1: And then last but not least, the lemon juice, นะครับ
4: นะคะ แล้วก็คลุกเข้าไปเสร็จแล้ว okay. เรามีขั้นตอนของการเดี๋ยวเราจะไปผัดพริกกะปิกับสตอกันนะคะ
1: Okay, ฮะ Okay, so next we will stir fry the shrimp paste and the สตอนะครับ
4: ตั้งกระทะพอร้อนนะคะเราก็น้ำพริกเนี่ยลงไปผัดเลยนะคะพอน้ำพริกหอมเราก็สตอใส่ลงไปเลยนะคะ
1: ครับ
4: ผัดเพื่อให้สตอแค่ไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากก็จะไม่อร่อย
1: โอเค so we stir fry the chili paste until it smells and then we add in the สตอ making sure not to overcook it นะครับเป็นขั้นตอนการผัดแล้วก็ได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำพริกสตอนะครับ
2: จากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นจากประโยคนึงนะคะที่บอกว่า we have to wait พวกเราต้องรอค่ะคำว่า have to นะคะเป็น helping verb ที่แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
3: นอกจาก have to นะคะที่ต้องแล้วเนี่ย helping verb ที่แปลว่าต้องก็มีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า must นั่นเองค่ะ
2: ทีนี้นะคะคำว่าhave to แล้วก็ must เนี่ยแปลว่าต้องทั้งคู่เลย แต่ใช้ต่างกันยังไงครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
3: has to ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการบังคับให้ทำจำเป็นต้องทำหรือเป็นกฎนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะ subject บวก has to หรือ have to บวก verb infinitive ค่ะน้องๆคะ has to ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์he she it แต่ถ้า have to ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I you we they นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาต้องใส่แมสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he has to wear a mask เห็นไหมคะคำว่า he เป็นเอกพจน์เราเลยใช้ has to นั่นเองแล้วก็บวก verb infinitive คือคำว่า wear verb infinitive จำได้ไหมคะแวร์ไม่เติม s e s e d หรือ i n g เลยนะคะ
2: แล้วถ้าเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราจะใช้คำว่า had to แทนค่ะคำว่า had to แปลว่าทำใช้กับเหตุการณ์ในอดีต had to บวก verb infinitive ซึ่งเจ้า had to เนี่ยใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยนะคะน้องๆตัวอย่างประโยคที่ครูจะบอกว่าฉันต้องทำการบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดว่าI had to do my homework last night. ทำไมต้องใช้ had to ด้วยก็เพราะมีคำว่า last night เมื่อคืนนี้อยู่ในประโยคนั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า must นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่ได้บังคับอะไรนะคะวิธีการใช้ก็คือ subject บวก must บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ must เนี่ยใช้ได้กับทุกประธานเลยนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I must clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องเห็นไหมคะคำว่า must เป็น helping verb บวกด้วย clean ที่เป็น verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะไม่เติม s e s e d หรือ ing เลยค่ะ
2: คราวนี้ครูพี่เนทจะพาน้องๆมาเติมพลังคำศัพท์กันต่อในรายการ
3: Vocab Kingมาลุ้นกันไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญนะคะเราก็สะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
5: Good morning vocab king
6: yes. และตอนนี้นะคะน้องมาก็เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Let's play spelling
7: Mark, it's the spelling final. It's all on the line. Your first word is upset.
8: U-P-S-E-T.
7: Correct! One down!
6: Okay, คำต่อไปค่ะ
7: Your second word is protect.
8: P-R-O-T-E-C-T.
7: Correct! Yeah! 2 points. Your third word is digital.
8: D-I-G-I-T-A-L
7: You got it! Well done!
9: คำสามคำแรกอย่างสบายสบายครับ
7: Alright, good luck! Your tenth word is professional
8: P-R-O-P-F-E-S-S-I-O-N-A-L
7: Professional
6: โอ้ยนั่นไงลองใหม่ตอนนี้เรามีเวลาไม่ต้องมี5วินาทีกดดันลองสะกดได้ไหมคะน้องมา
8: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-LO-N-A-L
7: there it is
6: นี่นะคำต่อไปเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรค่ะ
7: Your word is vulture
8: U-L-T-U-R-E
7: Correct You redeemed yourself
6: เอาล่ะเราไปดูคำต่อไปเลยคำนี
7: ้ Good luck You ready? Your word is Ukraine
8: U-C-R-A-N-E
7: Ukraine
8: U-C-R-A-I-N
7: Ukraine One little letter, U-K-R-A-I-N-E, Ukraine.
2: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านนะคะอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำนะคะ
3: เอ๊ครูพี่นัทคะจากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
2: และคำที่น่าสนใจนะคะในตอนนี้ก็คือคำว่า upset ที่แปลว่าอารมณ์เสียนั่นเองค่ะ upset U P S E T upset He is still upset เขายังคงอารมณ์เสียอยู่เลยค่ะ
3: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำที่จะมานำเสนอค่ะคือคำว่า depressed depressed depressed รู้สึกเศร้าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าทำของเล่นหาย I feel depressed because I lost my toy เห็นไหมคะ depressed แปลว่ารู้สึกเศร้าค่ะแต่ถ้าเรานะคะต้องการจะพูดว่าฉันรู้สึกดีใจเราจะใช้คำว่า delight delighted delight รู้สึกดีใจค่ะตัวอย่างเช่น I am delighted because today is my birthday ฉันรู้สึกดีใจเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้คำว่ารู้สึกยินดีหรือรู้สึกพอใจภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please p l e a s e d please พอใจหรือยินดีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm pleased to work with you
2: ฉันยินดีหรือพอใจที่ได้ร่วมงานกับคุณค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกกันค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย

ที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะชื่ออนุบาลฟูจิคุณฟูจิไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่อยากให้ครูอาร์ตมาดูงานที่นี่มากเพราะอะไร

0: ิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นความแตกต่างของโรงเรียนนี้กับโรงเรียนอื่นนั่นก็คืออาคารเรียนที่นี่เป็นวงกลมค่ะทุกห้องสามารถมองเห็นกันได้และตรงกลางเป็นสนามสำหรับทำกิจกรรม
1: นี่ก็แต่ละห้องแต่ละห้องนี่ก็มีเจ้า
2: ใช่เรายืนตรงนี้ยังได้ยินเสียงจากทุกห้องเลยครับ
3: คุณครูบอกว่าคนเราเนี่ยจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังและเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะดูนั้นเป็นการฝึกเหมือนกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของคนนะ
2: ไม่ได้เป็นการให้ฝึกสมาธิจากความเงียบแต่ให้เจอสภาพจริงเลยแล้วคุณต้องสนใจกับสิ่งที่คุณสนใจที่จะเรียนเท่านั้น
3: โตไปเนี่ยสมมติรอบจะต้องทำงานแล้วรอบดอกหูเราก็ต้องทำงานให้ได
2: ้เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเรื่องการฝึกสมาธิ
0: เข้าแถวเสร็จแล้วคุณครูก็ปล่อยให้เด็กขึ้นมาวิ่งเล่นบนชั้น2เรายืนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอาคารจึงต้องเป็นวงกลมและทำไมจะต้องปล่อยให้เด็กๆวิ่งได้อย่างอิสระ
1: ท่านบอกไว้แล้วว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให้
3: สะดวกสบาย
1: อำนวยความสะดวกสบายแต
4: ่ต้อง
1: ลำบากหน่อยการที่จะให้เด็กเนี่ยลำบากนิดๆหน่อยเด็กเนี่ยจะมีความคิดแล้วก็มีการลงมือทำให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกว่า
3: เด็กจะเรียนรู้ได้มากกว่าให้ใครไปสอนเขาอีกให้เด็กรู้จักผ่านประสบการณ์ต่างๆล้มลุกคลุกคลานอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรียนเก่งแล้วก็จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีได้ทำงานดีๆบริษัทใหญ่ๆต่อไปเนี่ยทรัพยากรบุคคลที่สำคัญก็คือจะต้องเวลาเจอสถานการณ์อะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรอันนั้นจะสำคัญมากกว่า
0: ตอนนี้ได้เวลาของห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วค่ะครูวิทยาศาสตร์อย่างครูอาร์ตจึงอยากเห็นมากเป็นพิเศษ
1: ทุกท่านขอทำงานนี้ได้ไหมได้ค่ะให้เด็กขออนุญาตเด็กนะ
5: ค่อยๆทำ
1: จริงนะจะทำให้เด็กสนใจนะขนาดผู้ใหญ่ยังสนใจเลยจะทำอะไรต่อนะผู้ใหญ่ยังสนใจนะ
6: จุมิซังวันนี้
3: สิ่งมีชีวิต
1: สิ่งมีชีวิต
5: ถ้าเป็นวิทย์เรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตเด็กก็ลุ้นเงียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่มีแบบคำเอาออกมาทีละใบนะมีชีวิตอยู
6: ่
3: ได้เห็นอะไรบ้างที่เห็นอะไรบ้าง
1: ยังมีชีวิตใช่เปล่าตกอะไรนะเต่าเต่าละเต่าละจึงกาละนั่นจึงคุณมีชีวิตทุกคนมีชีวิตใช่ไหมอินจิอินจิแล้วมีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเป็นไงตายเด็กตอบแทนนะเด็กตอบแทน

0: วันต้องมีวันตายเมื่อเด็กก็ตอบมาสักวันนึงฉันโตขึ้นแล้วฉันจะตาย
1: พูดเรื่องตายตั้งแต่
2: ก็เลยบอกว่าพอเป็นปู่เป็นย่าแล้วก็ตามสอนคำศัพท์ค่ะแปลว่าสิ่งมีชีวิตคำว่าเซบุตสึหรือสิ่งมีชีวิต
1: เซบุตสึ
2: เซบุตสึสิ่งมีชีวิต
1: เป็นรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งเป็นการให้ตัวอย่างย่อยๆเป็นการให้กฎเกณฑ์ย่อยๆบอกลักษณะก่อนแล้วจึงค่อยเอาลักษณะเหล่านั้นมาเป็นครับผมสองข้างก็จะมีเกณฑ์วางไว้ให้พิจารณาเกณฑ์กับรูปที่เอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยลงข้อสรุปว่าเป็นอะไรเด็กเขาจะได้ฝึกจากกฎเกณฑ์จะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจำแนกประเภท
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะว่าแต่ครูพี่แนทคะวันนี้มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจมาบอกน้องๆกันบ้างคะ
4: ครูพี่แนทนะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าสิ่งมีชีวิตค่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า creature ค่ะ creature creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตค่ะ butterflies are beautiful creature ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามค่ะ
3: ว่าแต่น้องๆทราบกันไหมคะคำว่าสัตว์บกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า terrestrial animal T E R R E S T R I A L A N I M A L terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นลิงเป็นหนึ่งในสัตว์บกนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า monkey is one of the terrestrial animals เห็นไหมคะ terrestrial animalแปลว่าสัตว์บกค่ะ
4: รู้คำว่าสัตว์บกไปแล้วครูพี่แนทจะมาเติมพลังต่อกับคำว่าสัตว์น้ำค่ะคำว่าสัตว์น้ำนะคะเราจะใช้คำว่า aquatic animals a q u a t i c a n i m a l aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะตัวอย่างเช่นปลานะคะเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเราจะพูดว่า fishis one of the aquatic animals ปลาเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะ aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะ
3: ลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้าง
4: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือเรื่องของ helping verb นั่นเองค่ะ helping verb นะคะคือกริยาช่วยนำมาช่วยในกริยาหลักแล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปค่ะโครงสร้างในประโยคของ helping verb นะคะก็จะประกอบไปด้วย subject บวก helping verb และบวกด้วย verb infinitive ค่ะ
3: ข้อที่2นะคะ can เป็นหนึ่งใน helping verb แปลว่าสามารถค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเป็นการขอร้องหรือขออนุญาตกับคนที่เราสนิทไม่เป็นทางการค่ะ
4: ข้อที่3คำว่า could แปลว่าสามารถเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือใช้กับการขอร้องหรือการขออนุญาตที่สุภาพและเป็นทางการค่ะ
3: ข้อที่4นะคะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำเป็นการบังคับเป็นกฎระเบียบค่ะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่เป็นอดีตค่ะ must แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่บังคับนะคะ
4: ข้อที่5นะคะเราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะ upset อารมณ์เสีย depressed รู้สึกเศร้า delight รู้สึกดีใจ pleased รู้สึกยินดีหรือพอใจค่ะ
3: และข้อที่6คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะ creature สิ่งมีชีวิต terrestrial animal สัตว์บก aquatic animal สัตว์น้ำค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ It is never too late to mend มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไขค่ะ
4: แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Everybody has heard of malaria. Everybody has heard of dengue. But melioid is a very, very important disease in terms of the number of people that die from it. And yet very few people have heard of it.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอบระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อ

งเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ they didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: Goodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข

0: ายเลข2
1: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปอะไรแล้วคะ
1: ขึ้นป
0: .4 ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
1: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is remember
1: R E M E M B E R
2: Your answer is correct congratulations
0: Remember แปลว่าอะไรคะ
1: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ yeah. เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
3: น
0: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นแล้วกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
3: ขอให้ตรงเลข6ค
0: ่
3: ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
2: Your word is telephone
1: T E L E P H O N E
2: Okay your answer is correct congratulations
0: โอ้โห telephone แปลว่า
3: โทรศ
0: ัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
4: 7กับ8แล้วครับ
0: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
4: 7กับ8แล้วอ
0: ะ7กับ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is medium
1: M E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell medium is M E D I M
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
5: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word isPrime.
1: P L N E.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell prime is P R I M E.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
6: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
6: ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is history
1: H I S T O R Y
2: Okay your answer is correct congratulations
0: จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
6: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
7: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is charm
1: C H O M
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell charm is C H A RM.
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: ายเลข8ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
1: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
1: B I L I N G U A L
2: All right your answer isCorrect! Congratulations!
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับได้เลยเย้เหลืออีกแค่หนึ่งทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาตะโกนคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
3: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
3: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
3: Yes
2: Your word is monster
3: M O N S T E R
2: Okay your answer is Correct congratulations
0: Monster แปลว่าอะไรคะสัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: มูลนิธิ
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
7: หมายเลขหนึ่งค่ะ
0: หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
7: ได
0: ้ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: Start now. Facts.
7: F A X.
2: Sheet.
7: S H E E T.
2: Clip.
7: C L I P.
2: Coffee.
7: C O F F E. Pass.
2: Printer.
7: P R I N T E R.
2: Cabinet.
7: C A B I N E T.
2: Folder.

0: O-D-E-R.
1: Folder.
0: Pass.
1: Whiteboard.
0: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D.
1: Window.
0: W-I-N-D-O-W.
1: Stapler.
0: S-T. Pass.
1: Coffee.
2: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกไปหนึ่งอักษร
0: c o f f e e
2: ถูกต้อง what was the other word that she missed
1: folder
2: folder
0: f o l d e r
2: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
1: that is right
2: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
0: เจ็ด
2: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟที่ไปซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
3: ้หมายเลข5ค่ะ
2: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now bed
0: B E D
1: chair
0: C H A I R
1: bench
0: B E N C H
1: vase
0: again please
1: vase
0: pass
1: table
0: T A B L E
1: carpet
0: C-A-B-E-C-H
1: Carpet
0: Pass
1: Curtain
0: C-A-N-T-R-Y
1: Curtain
0: Pass
1: Couch
0: C-O-U-N
1: Couch
0: C-O Pass
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
1: You spell vase V A S E
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
4: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
0: C A R P E T
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
0: 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
0: ค่ะ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
0: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Amber
0: Pass
1: Ruby
0: R-U-B-Y
1: Pearl
0: Pass
1: Gold
0: Pass
1: Opal
0: O-P-A-L
1: Silver
0: S-I-L-V-E-R
1: Topaz
0: T-O-P-A-S
1: Topaz
0: T-O-P-A-Z
1: Diamond
0: D-I-A-M-O-N-D
1: Emerald
0: E-M-E-R-A-L-D
1: Quartz
0: Pass
1: Amber
0: E-M-B-E-R
1: Amber
0: A-M-B-E-R
1: Pearl
0: P-E-R-A
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P E A R L
5: What were the other words that you missed
1: Quartz which is a very hard word to spell Quartz that is spelled Q U A R T Z
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะหมดแล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปสตาร์ทเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2

0: 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: R-U-S-S-I-A
2: France
1: F E A C H
2: France
1: F E A C E
2: France
1: Pass
2: Spain
1: S P A I N
2: Poland
1: P O L A N D
2: Italy
1: I T A L Y
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: I R E L A N D
2: Hungary
1: H-U-N-G-A-R-Y
2: Austria
1: A-U-S-T-R-A-L-I-A
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
2: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งมันคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
2: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
2: So the correct spelling is F R A N C E
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบกล้องเลยนะคะจานน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
2: We will start now. Tree.
1: T R E.
2: Rock.
1: L O D.
2: Rock.
1: R O C K.
2: Cave.
1: Pass.
2: Leaves.
1: Leaves. L E A V E S.
2: Creek.
1: Pass.
2: Vine.
1: Pass.
2: River.
1: River. R-I-V-E-R.
2: Mountain.
1: Pass.
2: Wildlife.
1: Pass.
2: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
2: cave
0: cave
2: that is spelled c a v e
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
2: the correct way to spell vine is v i n e
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยนะคะ และก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
2: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around Good morning Bye bye
4: The research that we just completed, which was funded by the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, or NIH, the project is called Bangkok Online Testing on MSM. And what it is to assess the feasibility and acceptability of self-testing with online counseling among a group of young men who have sex with men, or we call young MSM. What's particularly unique about this group is that in Thailand right now, this group has the highest HIV prevalence and also incidence in the country. So prevalence in Bangkok is around 30% and incidence is as high as 12 per 100 person years. So, you know, HIV, it's treatable these days. I mean, they may not be a cure yet, but at least it's very treatable. And in Thailand, everybody who's living with HIV, who are Thai citizens, can have access to free antiretroviral therapy, which is provided by the Thai government. However, many people are not accessing this service. And on top of that, many people who are living with HIV do not even know that they have HIV. And so the problem is really at the testing. You know, we have all these venue-based testing, whether clinics or hospitals, but a lot of men, particularly young MSM, are not accessing it. And so I thought maybe we should think outside the box, think about other options. And so that's how we came up with this online HIV testing project. For this project, we focus on MSM who are between 18 to 24 years old. This is a feasibility and acceptability study. And so at the very beginning, we have qualitative research. So these were focus group discussions to talk to different young MSM who are living in different places in Bangkok. You know, some live in downtown, others maybe live in the suburban areas like Salaya, for example. And we would ask them, what are the barriers to testing at the venues? You know, whether clinics or hospitals. And they would tell us, you know, whether sometimes they're worried about confidentiality, sometimes they're worried about the distance being so long and Bangkok traffic. Sometimes they worry about the stigma and the discrimination they may get from the healthcare providers at the different facilities. And because of these reasons, they choose not to come and get tested at the venues. So we did the qualitative research, and then after that, then we designed this self-testing project with the online counseling. So for that, we had an online survey. We recruited men who are online, whether through apps that MSM use, or through Facebook, or through different websites that MSM visit. We recruited 1,364 young MSM, and of those, we randomized 75 men into our pilot study. And so for our pilot study, we send them a box that contains the self-test kits with an explanation. We also have a video clip that they can watch. We also hired a nurse counselor who gives them advice and counseling online, and also walk them through from the beginning to the end. So they test, we call it baseline, so the first time, 3 months later they do it again, and then 3 months later they do it again. So we wanted to know whether they can do it, whether they come back and want to do it, and for those who are positive, if they can be linked to care and treatment. And I'm happy to say in our project, we had 100% linkage to care and support. In the test kit, very similar to like a home pregnancy test. And so, you know, there's a couple of drops of blood, and then in 15 minutes, the test will show whether you're positive or negative. But we also have a filter paper guys can also drop a couple of drops of blood on the filter paper, and then they can mail that back into our labs, and then we're able to test whether it's a true positive or if it's a true negative, just to confirm the result.
5: ประทับใจในตัวเจ้าเครื่องตรวจตัวนี้ครับพี่เพราะว่าในปัจจุบันนะครับคนเราเนี่ยไม่กล้าไปตรวจ HIV ตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยในวิถีชีวิตของยัง MSM อะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นในการตรวจ HIV ในปัจจุบันนี้ครับ
4: We really want everyone to get tested because we know the treatment is workingAnd we want everyone to access the free treatment that's provided by the government. But in order to do that, they need to know that they are positive. So right now we have mass testing campaigns, we have mobile clinics, but alone by itself doesn't seem to work. And I think maybe in combination, including the online testing, it might increase the testing rate so that we are more with the UNAIDS 90-90-90 target.

0: ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ปลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำนี่ตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นน่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นน่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวันสองวันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะ

0: กรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าชาได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
1: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันเนี้ยมีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานปากก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาก็คือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

อนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

เอกตัวนึงคะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางอกค่ะข้าวหางอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอ่ะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรื

0: คำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาร้าโดยเฉพาะทำให้ปลาร้ามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาร้าคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆถ้ามีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมปลายๆอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราจะมีปลาร้าเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารแหละครับบางคนในอีสานชอบปลาร้าที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาร้าโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาร้าที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาร้าบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุณภาพดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาร้าบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลาร้ามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาร้าบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาร้าบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำหนึ่งวันเก็บได้ประมาณ3วันทำหนึ่งวันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่

ปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูตความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและเ

ปลาร้าเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะรายการที่จะทำให้คุณนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้นและในวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินบ่อยมากขึ้นในทุกๆวันนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะซึ่งโรคซึมเศร้านะคะก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งนะคะที่ถือเป็นปัญหาคุกคามทั่วโลกเลยเพราะว่าผู้คนเป็นกันมากขึ้นและก็ถ้าปล่อยให้มีอาการขั้นรุนแรงก็อาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาเช็คอาการกันนะคะว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้ากันหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลและก็ป้องกันทั้งตัวคุณและก็คนที่คุณรักกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะกับวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคซึมเศร้าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาคุกคามใหญ่เลยเหรอคะ
1: จริงๆมันก็มีความสำคัญมานานแล้วนะครับมีหน่วยงาน3หน่วยงานนะครับที่เขาทำการพยากรณ์ว่าในปีคริสตศักราช2020นะที่อีก4ปีที่จะถึงเน
0: ี่
1: ยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับของประชากรทั่วโลกเป็นอันดับ2รองจากโรคสมองขาดเลือด
0: ทีนี้หลายคนก็เลยกังวลกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าการพบจิตแพทย์ฉันจะถูกมองว่าฉันเป็นบ้าฉันเป็นวิกลจริตก็เลยไม่กล้ามาหากันคุณหมอจะแก้ความเข้าใจผิดนี้ให้กับคุณผู้ชมยังไงได้บ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าเป็นที่ผู้ป่วยไม่ได้อยากจะเป็นนะครับซึ่งมันมีหลายสาเหตุที่เราจะอธิบายกันต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่เข้มแข็งนะครับแต่เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาได
0: ้
1: อยากให้ปรับทัศนคติตรงนี้ก่อน
0: ค่ะและสาเหตุกับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
1: ปัจจุบันเราพบว่ามี3สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุอันที่1ก็คือปัจจัยเรื่องของสารในสมองที่เสียความสมดุล นะครับ อันที่2คือปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ปัจจัยที่3คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมา
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แต่ละสาเหตุดีกว่าเริ่มกันที่สาเหตุแรกเลยค่ะ
1: สารในสมองที่เสียความสมดุล นี้เราก็พบว่ามีหลายตัวนะครับปัจจุบันแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงค่อนข้างบ่อยก็คือซีโรโทนินสารตัวนี้เนี่ยในสมองคนปกติเราก็มีกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับของสารตัวนี้จะต่ำลงทำให้เข้ารักษาระดับอารมณ์เนี่ยไม่ได้เหมือนปกติเขาก็จะรู้สึกมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้น
0: แล้วทำไมระดับมันถึงได้ต่ำลงได้ล่ะคะ
1: มันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามันก็จะสัมพันธ์กับปัจจัยข้อที่2ด้วยเช่นคนบางคนมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้ามาเขาก็จะมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะมีสารตัวนี้บกพร่องอยู่แล้วเมื่อเขาเจอวิกฤตในชีวิตหรือความเครียดระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดการเสียสมดุลของสารที่ว่าไป
0: โอ้ค่ะแล้วอย่างสาเหตุที่2
1: ครับมีงานศึกษาหลายงานค่อนข้างยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันนะครับแยกไปเลี้ยงดูคนละที่เมื่อแฝดคนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแสดงว่าปัจจัยทางด้านเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเลี้ยงดูกันคนละสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่ก็ทำให้คนนึงมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าเกิดมีประวัติกรรมพันธุ์นะฮะ
0: ค่ะก็ถือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ
1: แต่ว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงนะครับไม่ได้หมายว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปนะมันจะ

0: เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
1: แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะ
0: อันที่3นี่แหละครับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วคนทั่วไปจะค่อนข้างเพ่งเล็งว่าเป็นสาเหตุหลักเลยคือมีตัวกระตุ้นมีเรื่องของความเครียดมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างกดดันบีบคั้นก็แล้วแต่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราก็พบเหมือนกันว่าในหลายๆคนที่มีความเครียดก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมีปัจจัยที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมีเรื่องสารในสมองที่พร้อมจะเสียความสมดุลอยู่แล้วมีความเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์แล้วก็เจอปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็กระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นมา
1: แล้วอย่างเพศกับช่วงอายุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะคุณหมอ
0: ค่อนข้างเกี่ยวเยอะนะฮะโรคซึมเศร้านี่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็มีเขาอธิบายด้วยเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของฮอร์โมนก็เกี่ยวข้องอายุที่พบว่าเป็นซึมเศร้าได้ค่อนข้างบ่อยก็คืออายุช่วงวัยผู้ใหญ่นะครับถึงวัยกลางคนน
1: ะ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยที่น่ากลัวคือเราพบโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่เป็นอายุเยอะๆมากๆเช่นวัยสูงวัยด้วยซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
1: อาการที่แสดงออกมาจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ
0: อันนี้ขออนุญาตเน้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนฝั่งทางบ้านน่าจะสามารถไปวิเคราะห์หรือดูประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับจะมีอาการทั้งหมด9อย่างนะครับจะมีอาการหลักอยู่2อย่างซึ่งเป็นอาการที่สำคัญที่จะต้องมีก่อนถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้านะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรคซึมเศร้าข้อที่2คือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำกิจกรรมอะไรที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดิม2 อย่างนี้มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อาการอื่นๆเป็นอาการร่วมนะครับเช่นเรื่องของนอนไม่หลับรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับมีเชื่องช้าลงนะครับมีสมาธิเสียมีอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมีความรู้สึกว่าทำหนีตัวเองโทษตัวเองนะมากเกินกว่าปกตินะครับสุดท้ายคือมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คืออาการเหล่านี้จะต้องเป็นอยู่นานอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปไม่ใช่ว่าเศร้าตอนเช้าตอนบ่ายปุ๊บเคลียร์เรื่องได้แฟนโทรมาขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็หายเศร้าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ
1: พอเชื่อเลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาหลายๆคนต้องอะไรว่าเอ๊ะบางอาการฉันก็เป็นนะบางทีฉันก็นอนไม่หลับบางทีฉันก็เบื่ออาหารบ้างแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าระยะเวลาเท่าไหนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าน
0: อกจากระยะเวลาที่ผมบอกไปแล้วคือ2สัปดาห์ใช่ไหมครับอาการนี้จะต้องเป็นเกือบทั้งวันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของวันพูดง่ายๆคือถ้า24ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเศร้าสัก20ชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดคนเศร้า1ชั่วโมงแล้วก็อีก20กว่าชั่วโมงที่เหลือไม่ได้เศร้าอะไรนี่ไม่น่าใช่แต่จุดตัดที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกระทบชีวิตคนนั้นแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากเช่นทำให้เขาเสียการงานเสียความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีการรักษาได้ไหมคะ
0: การรักษาในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานนะครับมี2วิธีก็คือการรักษาทางการแพทย์นะครับกับการรักษาเรื่องทางด้านจิตใจการรักษาทางการแพทย์ในความหมายก็คือการให้ยาช่วยนะครับยาในปัจจุบันก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวคงกล่าวในรายละเอียดการรักษาทางด้านจิตใจก็คือการปรับวิธีการแก้ปัญหาการทำจิตบำบัดต่าง
1: ๆค่ะงั้นเราเริ่มจากการรักษาด้วยยาก่อนเลยรักษาด้วยยาตัวไหนยังไงมีประเภทอะไรบ้างคะ
0: ยาที่ใช้ในปัจจุบันก็ชื่อตรงกับตัวโรคเลยคือยาแก้ซึมเศร้าหรือว่ายาต้านเศร้านี่นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับก็มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่จะมีเรื่องของผลข้างเคียงบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับข้อดีของการที่รับประทานยาซึมเศร้าคือมันจะไปปรับสาเหตุข้อที่1โดยตรงที่ผมบอกไปแล้วคือปรับสารในสมองที่ไม่สมดุลแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยปกติเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะค่อยๆเห็นผลนะครับแล้วก็จะเห็นผลดีประมาณสัก 4-6 สัปดาห
1: ์ค่ะก็ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือการรักษาด้วยยาแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะกับการรับประทานยาเข้าไป
0: คนไข้บางคนช่วงแรกๆของการรับประทานอาจจะมีเรื่องอาการผื่นพรมคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะหายไปได้หลังจากรับประทานยาต่อเนื่องบางคนอาจจะมีปวดศีรษะเล็กน้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านมีผลข้างเคียงจากยานี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาคุณหมอก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้ยาตัวที่ผลข้างเคียงน้อยหรือว่าเหมาะกับท่านได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วด้วยการที่เราต้องรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุณหมอมันจะเสี่ยงต่อการเสพติดยาไหมคะแบบทานไปแล้วรู้สึกว่าไม่ทานแล้วเนี่ยสุขภาพเจ็บฉันมันดีขึ้นกลายเป็นว่าเราจะติดยาตัวนี้ไปหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญมากคือต้องปรับวิธีการมองการรักษาโรคซึมเศร้าก่อนว่าเราไม่ได้รักษาแค่อาการเรารักษาที่ตัวโรคที่บอกไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเบาหวานการที่เรารับประทานยาให้น้ำตาลในเลือดลดลงเราติดยาเบาหวานหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่เราทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติก็คล้ายๆกันนะครับยาที่ใช้ในการรักษาซึมเศร้าก็ทำให้โรคเป็นปกติและจุดที่เน้นที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำ อันนี้คือเราควรจะต้องกินยาให้ต่อเนื่องยาวนานมันก็จะป้องกันไม่ให้โรคซึมเศร้าเป็นรอบที่2รอบที่3ด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะการรักษาที่นอกเหนือจากการใช้ยา

0: ก็ซึ่งคุณหมอก็จะจ่ายไปตามอาการของคนไข้แต่ละคนก็จะได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วก็คนละตัวกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยาล่ะคะ
1: ครับปัจจุบันเราก็จะมีแนะนำคนไข้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนนะครับเบื้องต้นคือถ้าท่านเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือท่านต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองแล้วครับบอกว่าโรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาหายได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องปรับทัศนคติหรือวิธีคิดบางอย่างซึ่งเราก็จะมีหลักการบำบัดในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือคือการปรับวิธีการคิดเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีลักษณะระบบความคิดที่เป็นลบนะครับเราจะคิดลบต่อตัวเองคิดลบต่อคนอื่นคิดลบต่ออนาคตต่างๆการบำบัดทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าการปรับความคิดที่ว่าเนี่ยฮะเราก็จะเน้นไปถึงเรื่องของการปรับความคิดที่ลบๆนี่ให้มันเป็นบวกซึ่งก็มีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็ต้องมาทำการบำบัดต่อเนื่อง
0: ค่ะคุณหมอพอจะแนะนำทักษะการจัดการความเครียดได้ไหมคะว่าเราควรจะมาจัดการระบบความเครียดของเราที่เราต้องเจอมาแต่ละวันยังไงดี
1: จริงๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยมันก็จะมี2วิธีการหลักๆนะครับคือเราตัวแก้ที่ตัวปัญหาเลยหรือถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเลยไม่ได้เราจะแก้ตรงที่การปรับอารมณ์หรือจิตใจเรายังไงได้บ้างถ้าอย่างวิธียกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาทำงานสายแล้วเราเครียดโดนหัวหน้าตำหนิการแก้ที่ตัวปัญหาคือปรับวิธีเดินทางออกจากบ้านให้เร็วขึ้นไอ้นี่คือแก้ที่ตัวปัญหาความเครียดก็จบไปแต่ปัญหาบางอย่างเราก็จะพบว่าเราแก้ที่ตัวปัญหายากเช่นมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็แล้วแต่นะครับเราก็มาแก้ที่ใจหรือปรับวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราเช่นเวลาเราเจอปัญหาความเครียดเราเบี่ยงเบนตัวเองยังไงได้บ้างดูหนังฟังเพลงนี่ก็เป็นเทคนิคที่คนทั่วไปทำนะคะหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต
0: ่ค่ะแล้ววิธีการบำบัดด้วยตนเองล่ะคะอย่างนี้เราจะมาบำบัดตัวเองได้ยังไงในเมื่อบางครั้งมันก็เกิดจากรอบข้างด้วยเหมือนกัน
1: อันหนึ่งก่อนเราอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถึงเราจะมีความเครียดจริงแต่พอเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมองมันลบยิ่งกว่ามันที่มันเป็นกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปรับความคิดอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้วิธีการหรือแนวทางจากที่คุณหมอหรือว่านักจิตวิทยาแนะนำนะครับเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราคอยสังเกตตัวเราว่าเราคิดลบเกินกว่าที่มันเป็นจริงสถานการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้คอยสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ปรับความคิดเราได
0: ้นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาด้วยแบบอื่นอีกบ้างไหมคะนอกจากการใช้ยาการไม่ใช้ยาแล้ว
1: ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงมากๆจริงๆนะครับก็จะมีการรักษาด้วยบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้กันทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้กรณีเช่น1ไม่ตอบสนองต่อยาคือให้ยาแล้วไม่ค่อยตอบสนองหรือบางคนมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงมากเช่นพยายามฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วก็ใช้วิธีใช้ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะรอผลของยาไม่ได้แล้วก็จะให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ
0: อันตรายมากน้อยขนาดไหนคะพอพูดถึงการใช้ไฟฟ้าคนก็จะนึกถึงโอ้โหภาพขึ้นมานี่มันดูน่ากลัวมาก
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือว่าในละครไม่ใช่ภาพที่การรักษาด้วยไฟฟ้าจริงๆนะครับอันนั้นเป็นนั่งก็อีไฟฟ้าเพื่อลงโทษแต่จริงๆคือการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วระหว่างทำเราก็จะมีการให้ยาที่ช่วยให้เหมือนเขาหลับนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนตื่นมาแล้วก็จะได้รับการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันเห็นผลเร็วแล้วก็เหมาะในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงแล้วเราไม่สามารถรอการออกฤทธิ์ของยาได้นะ
0: ค่ะแล้วต้องบำบัดนานแค่ไหนคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า
1: ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการเลยครับถ้าเกิดเป็นมากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายครั้งหน่อยถ้าเกิดเป็นน้อยก็น้อยหน่อย
0: แล้วคุณหมอจะสามารถแนะนำคนในครอบครัวของผู้ป่วยยังไงบ้างคะให้ได้มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วย
1: จริงๆคนในครอบครัวนี่สำคัญมากๆเพราะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับช่วงประมาณสัก1เดือนก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณบอกคนรอบๆตัวเขาอยู่แล้วแหละยกตัวอย่างเช่นคำพูดบางอย่างอาจจะพูดว่าถ้าเขาไม่อยู่คนอื่นคงมีความสุขขึ้นนะหรือถ้าเกิดเขาไม่อยู่จะช่วยดูแลตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่าคนใกล้ชิดมองเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้จริงจังพอเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะอันที่1เรื่องที่2บางคนก็อาจจะให้คำแนะนำบางอย่างซึ่งจะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะรู้สึกไม่ดีอันนี้โดยไม่ได้เจตนานะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือ1ที่สำคัญรับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินอันนี้สำคัญมากๆนะครับหลายๆครั้งนี้เราพบว่าเรามีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางอย่างเช่นอย่าไปยอมแพ้สิคนอื่นๆเขาลำบากกว่าเธออีกทำนองนี้นะครับจริงๆเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจและคนที่รับฟังเขายังไม่ตัดสิน
0: อ
1: ันนี้ขอให้เป็นข้อที่1เลยข้อที่2นะครับคนใกล้ตัวที่รับรู้ว่าใครที่มีโรคซึมเศร้าที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเนี่ยควรจะแนะนำให้เขาไปพบบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วใกล้บ้านก็ได้ครับเขาก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ต่อไป
0: ค่ะและสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเป็น

0: โรคซึมเศร้าล่ะคะในปัจจุบันนี้นี่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุ
1: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆโรคซึมเศร้าพบได้สูงในค่อนข้างวัยผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บโรคทางกายเรื้อรังเราพบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นคนที่มีประวัติการสูญเสียมาไม่นานมานี้เช่นมีคนในครอบครัวเสียชีวิตนะครับเป็นต้นหรือสูญเสียจากอื่นๆก็ได้นะครับรวมถึงคนที่อาจจะมีลักษณะการปรับตัวที่ไม่ดีมาก่อนมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพบางอย่างนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่มเจอบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าละเราแนะนำแล้วว่าไปพบจิตแพทย์กันไหมแล้วเขาเกิดอาการต่อต้านไม่ยอมมาเราจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมให้เขามารับการรักษาหรือมาตรวจพบแพทย์ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็ต้องกลับไปจุดตั้งต้นนะครับว่าเรามองการมาพบจิตแพทย์ว่ายังไงคือต้องยอมรับว่าสังคมเราเองก็ยังมองการมาพบจิตแพทย์ว่าเป็นการผิดปกติทั้งจิตนะฮะหรือเป็นโรคอย่างรุนแรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมาพบจิตแพทย์หลายๆครั้งก็เป็นเพื่อมาขอคำปรึกษาหรือมาคำแนะนำถ้าเราสามารถปรับทัศนคติของตัวเราเองได้เราก็สามารถบอกคนใกล้ตัวเราได้ผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะ
0: โรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
1: ได้ครับรักษาให้หายขาดได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นซ้ำได้ถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องหรือทำให้อาการยังคงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญมากๆคือเมื่อท่านเป็นโรคซึมเศร้าและได้เริ่มรับการรักษาควรจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาการหายขาดจริงๆนะครับซึ่งต้องคุยกับคุณหมอที่รักษา
0: ค่ะแล้วก็รับการรักษาไปตามที่คุณหมอเห็นเหมาะสมไปจะใช้ยาไม่ใช้ยาหรือว่ารุนแรงถึงขั้นการใช้ไฟฟ้าก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนมากกรณีของผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในหรือเปล่าคะหรือบางทีก็
1: ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยใน
0: อาการเขาจะกำเริบมากขึ้นขนาดไหนคะในระหว่างที่รักษาอยู่จนถึงขั้นต้องใช้ไฟฟ้า
1: ก็อย่างที่เรียนไปก็คือเขาจะไม่ตอบสนองต่อยาวิธีการที่เขาใช้ในการทำร้ายตัวเองมันรุนแรงมากหรือผู้ป่วยบางคนมีอาการทางด้านจิตร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเขามีหูแว่วประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงคนมาพูดว่าให้ไปตายซะอย่างนี้นะเราก็อาจจะรอเรื่องของยาไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: หรือว่ามีความเสี่ยงมากแต่ต้องเน้นอีกทีนึงว่าโดยปกติเราไม่ได้ให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นการรักษาอันที่1 นะครับโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการให้ด้วยยากับการรักษาทางด้านจิตใจก่อน
0: ค่ะ
1: วิธีที่ดีที่สุดก็คือทํา2 อย่างร่วมกันให้ยาด้วยแล้วก็บําบัดทางด้านจิตใจด้วย
0: ถ้าดีขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ้าสมมติว่าการดีขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็สามารถให้เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก็คือจะเหมือนคนปกติทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: 100% มั้ยคะ
1: โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลอย่างที่บอกแพทย์ก็สามารถทำได้ส่วนของการปรับให้ยาสารในสมองแต่วิธีการคิดหรือวิธีการจัดการกับปัญหานี่คนไข้ต้องร่วมมือด้วย
0: ค่ะนี่แหละที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณสามารถสังเกตอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวผักหวานนะคะมีแบบทดสอบให้คนทางบ้านมาลองคิดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะว่าที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้คุณหมอแนะนำเป็นข้อไปด้วยละกันเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยตอนนี้ทีมงานเช็คกันให้หมดเลยนะคะข้อที่1คุณรู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนโรคซึมเศร้าส่วนมากมี
1: ใช่นี่คืออาการหลัก
0: อาการหลักคือเป็นทั้งวันกันที่คุณหมอบอกไปว่าวันนึงมี24ชั่วโมงคุณเศร้าไปแล้ว20ชั่วโมงคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเข้ารอบอยู่นะคะมาอันที่2ค่ะคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอันนี้ปกติแล้วคนเราถ้ามันเกิดอาการทุกข์มันก็ต้องร้องไห้อยู่แล้วหรือเปล่าคุณหมออันนี้มันต้องร้องขนาดไหนล่ะคะ
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขยายขึ้นจากของจิตแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยซึ่งมี9ข้อนะครับเราก็ทำให้มันละเอียดมากเป็น15ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบางอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้าง
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คร่าวๆลองเช็คตัวเองก่อนคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอาการที่เราถามอยู่ตอนนี้นะคะให้ตอบมาตามระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองเช็คอาการคุณดูว่าคุณมี15ข้อนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะอย่างที่3เลยคือคุณจะรู้สึกหมดอะไรตายอยากโลกนี้มันจบไปหมดแล้วมันสิ้นหวังทุกอย่างเลย
1: จริงๆเลือกใช้คำนี้นี่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาที่สุดหลายๆคนเศร้าแต่ไม่หมดอะไรตายอยากยังมีความรู้สึกว่ายังไปได้อยู
0: ่ใช่แต่นี่แบบถึงขั้นแบบ
1: ยังไหวอยู่แต่นี่คือจะไม่ไหวละ
0: ข้อที่4

0: 4ค่ะคุณรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่คุณเคยชอบและก็ทำ
1: อันนี้คืออาการหลักข้อที่2ที่บอกอันแรกจะเป็นเรื่องของเศร้าซึ่งก็ขยายแตกออกมานะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะต้องเน้นเลยว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีน้ำตาสักหยดไม่ได้ร้องไห้ด้วย
0: เศร้าไม่ได้หมายความว่าต้องร้องไห
1: ้ใช่แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้ชายหลายๆคนมาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความสุขเดิมเคยไปตีกอล์ฟไม่อยากตีแล้วเดิมเคยไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้อยากเล่นมันเบื่อหน่ายไปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าได
0: ้บางอาการละเอียดอ่อนมากนะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังในตนเองและก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปในตอนต้นเลย
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ
0: ์คือโทษแต่ตัวเราเองทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่6รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
1: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนี่บางครั้งพอเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังเนี่ยมันขาดความเชื่อมั่นไปก็ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันก็เหมือนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ
0: ค่ะมาข้อที่7ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใครเลยไม่เข้าสังคมไม่เอาแล้วสังคมนี่ก็เป็นอาการที่ชัดเจนของผู้ที่ป่วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วนะคะ7ข้อแล้วเราจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะถ้ามีมากกว่า6ข้อขึ้นไปมาพบแพทย์กันดีกว่าค่ะข้อต่อไปรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นไม่มีคุณค่าเอาซะเลย อันนี้ก็น่าจะไปสอดคล้องกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมคะข้อที่9ค่ะคิดอะไรก็ไม่ออกสมองว่างเปล่าแบงค์ไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้า
1: สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นสูงอายุอาจจะมาด้วยอาการที่รู้สึกเหมือนความจำไม่ดีคิดไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตแพทย์ก็ต้องหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
0: ค่ะข้อที่10หลงลืมง่ายอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณหลงลืมง่ายอยู่หรือเปล่าต่อมาอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่11นะคะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติคิดได้ช้านี่หมายถึงอย่างการนึกคำตอบเวลาสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับการที่คิดช้ามาจากสาเหตุที่ถ้าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือสมาธิเขาไม่ดีด้วยแล้วกระบวนการคิดจากสารในสมองที่มันเสียความสมดุลก็ทำให้กระบวนการคิดมันยิ่งช้าลงไปอีกเขาก็จะคิดช้าบางคนพูดช้าด้วยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้ามาก
0: ๆจากเมื่อก่อนพูดปกติ
1: ช้าลงช้าลงเสียงเบาลงเงี้ย
0: ข้อ12ค่ะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้ากว่าปกติ
1: อันนี้ก็
0: น่าจะมาจากทางสมองเหมือนกันนะคะข้อ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง
1: อันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสารในสมองหลายตัวที่เสียความสมดุลจะมีตัวนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยากกระชับกระเฉงอยากทำนั่นทำนี่ก็สูญเสียไปเหมือนกันก็ทำให้เขารู้ส
0: ึ
1: กเปลี่ยนใช่ครับคนไข้บางคนนี้จะใช้ความว่าเหมือนตอนตื่นนอนไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยเหมือนร่างกายมันหนักมาก
0: ค่ะโอ้ยเป็นอยู่หรือเปล่าคะอันตรายแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่14แล้วนะคะรู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิมทานน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคซึมเศร้าได้หรอคะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเบื่ออาหารก่อนคือความอยากรับประทานอาหารมันลดลงคือความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยากกินอาหารอยากจะดูอะไรที่เพลิดเพลินมีความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าความสุขในชีวิตอื่นๆในด้านความสนุกสนานมันหายไปความสุขการกินก็หายไปครับ
0: เงินข้อนี้ไม่น่าเป็นค่ะยังอยากทุกอย่างตลอดเวลามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคุณเนี่ยจะนอนหลับตื่นๆหลับไม่สนิทเลยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอาการซึมเศร้าบ้างคะ
1: เกี่ยวครับสารในสมองที่เสียความสมดุลหลักตัวหลักๆนอกจากการเรื่องของการกินคือการนอนพอวงจรการหลับตื่นเสียหายก็ทำให้รบกวนการนอน
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบว่ามีตั้งแต่6ข้อเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็สามารถที่จะไปพบนะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ใกล้ๆบ้านคุณลองไปปรึกษาดูค่ะการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์จนปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ
1: ครับอยากจะฝากที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแล้วคนหลายๆคนเมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจของเราเองเราก็ไปหาการรักษาจากแพทย์ใช่ไหมครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าการไปปรึกษาแพทย์นั้นจะหมายถึงว่าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก่อนนะครับจะสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากเลยครับ
0: ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้งานอุปกรณ์คิดไบท์นะครับจากการที่เราได้รู้จักคิดไบท์กันมาพื้นฐานกันบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็เราจะมาทำความรู้จักคิดไบท์กันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคิดไบท์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับการเขียนโปรแกรมบนคิดไบท์ที่เราพอที่จะเห็นกันบ้างตามสื่อตามหนังสือต่างๆนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการต่อบล็อกใช่ไหมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มต้นที่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับทำให้รู้จักการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะมันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ยากนะครับการต่อบล็อกคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะครับเพราะว่าการต่อจิ๊กซอนั้นน่ะตัวไหนที่มันต่อกันไม่ได้คำสั่งที่ใช้งานร่วมด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อด้วยกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานคิดไบท์เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ทำอะไรครับนับจำนวนใช่ไหมเวลาที่คนต้องการนับจำนวนคนในการเช่นเข้าห้างนะครับสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการสรุปผลต่างๆนะครับนับจำนวนคนนะครับอันนี้นะครับไว้ทำอะไรครับเป็นที่กั้นใช่ไหมเป็นที่กั้นในการเดินผ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใช้บริการต่างๆเช่นรถไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะต้องทำการสแกนบัตรนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้นะครับประตูก็จะเปิดเข้าไปนะครับเรามาทบทวนความรู้คิดไบท์กันก่อนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบอร์ดที่เราเคยเห็นคิดไบท์พื้นฐานนะครับก็จะอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องหยิบขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบท์นะครับนักเรียนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับมีหน้าจอมีปุ่มกดนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB นะแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะสำเร็จรูปสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายๆนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอะไรครับวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ที่เราได้มีบนพื้นฐานบนบอร์ดในส่วนของ2เซ็นเซอร์นี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามีสำเร็จรูปบนบอร์ดอยู่แล้วนะก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับครูก็จะขอเริ่มจากการที่เรามาเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวแปรทำไมถึงตัวแปรมีความสำคัญเพราะว่าในการที่จะรับค่าต่างๆค่าที่เราวัดได้ในแต่ละค่าเนี่ยเราต้องมาเก็บในรูปแบบของตัวแปรเพื่อใช้ในการบวกลบคูณหารต่อไปนะครับตัวแปรเรามาดูตัวแปรนะครับนักเรียนตัวแปรเนี่ยในคิดไบท์นะครับจะเริ่มด้วยคำสั่งในส่วนของการเซตตัวแปรนะครับตัวแปรของคิดไบท์จะเริ่มด้วยตัวแปร x นะครับตัวแปร x ซึ่งตัวแปร x เนี่ยก็จะมีมาให้เริ่มต้นเป็น1ตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ตัวแปรแค่

ตัวเดียวแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็เรียกใช้ตัวแปร x ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนักเรียนเพียงแค่เลือกคำสั่ง rename นะครับตัวแปรนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัวแปรอื่นๆได้นะครับจากเมื่อการสร้างตัวแปรแล้วนะครับนักเรียนเราสามารถสร้างตัวแปรในกลุ่ม variable นะครับเพื่อที่ประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นดังข้อมูลดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวดำเนินการเกี่ยวกับทางศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่ง set เนี่ยร่วมกับคำสั่งบวกลบคูณหารตัวแปรนะครับเช่นในที่นี้ก็จะเป็นเอาตัวแปร x ทำการทำอะไรครับบวกกับ5นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก5ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของค่าข้อมูลนะครับค่าข้อมูลว่าจะมีค่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าประเภทนี้เช่นเราต้องการเปรียบเทียบว่าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่หรือตัวแปร x เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง100หรือไม่นะครับบางทีเราต้องการหาค่าของตัวเลขในการที่เราได้วัดค่าปริมาณต่างๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแปรเนี้ยร่วมด้วยในการเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปครับบล็อกคำสั่งทางเลือกทางเลือกก็จะเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา C ที่นักเรียนเคยรู้จักนะครับหรือภาษาอื่นๆนะครับก็จะมีบล็อกคำสั่งทางเลือกคำสั่งทางเลือกของคิดไบต์นะครับจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะครับทางเลือกในที่นี้นะครับก็จะเป็นคำสั่ง if คำสั่ง if ในภาษาไทยเราก็คือที่เราคุ้นถ้าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้โปรแกรมทำอะไรนะครับเราก็ใช้คำสั่งได้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับก็จะให้ทำในส่วนที่เป็นดูด้านล่างนั่นเองจะเห็นได้ว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับเพียงแต่เอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเป็นไงบ้างครับทบทวนมาประมาณนี้แล้วพอเห็นถึงความง่ายในการเขียนโปรแกรมไหมครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเรามาดูการใช้งานนะจากที่ได้ทบทวนมาแล้วนะครับการใช้งานคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมเช่นเราต้องการดูว่าตัวแปรนี้เนี่ยนะครับตัวแปรนี้เนี่ยตัวแปรนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวแปร xนะครับเพราะว่าเริ่มจากตัวแปรเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะง่ายในการเขียนโปรแกรมยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเปรียบดูว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการหารแล้วดูเศษนะครับถ้าเศษมีค่าเท่ากับ0นะครับก็ให้แสดงส่วนที่เป็นดูด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เมื่อคำสั่งเป็นเทสนะครับก็จะแสดงในส่วนของ else ที่เป็นจำนวนคี่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยสั้นมากเลยใช่ไหมครับแล้วอีกทั้งเป็นการต่อบล็อกต่อบล็อกโปรแกรมก็เรียกได้ว่าเราพิมพ์คำสั่งเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับนักเรียนก็กิจกรรมที่1 นะครับที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับก็จะเป็นการสร้างเครื่องนับจำนวนด้วยคิดไบรท์ของเราซึ่งเครื่องนับจำนวนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรียกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็นเนี่ยเราจะมองเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะครับการสร้างเครื่องนับจำนวนนะครับเราจะมาดูเรียกว่าอัลกอริทึมของการเขียนโปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหากคนไหนอาจจะยังมองภาพการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานยังไม่ถูกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างที่ครูได้บอกในตอนแรกนะครับตัวแปรก็มีความสำคัญในการเรียกว่าการเก็บหรือการนับนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยให้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ
0เพราะว่าเราจะนับจากคนที่0ก่อนใช่ไหมครับไม่ได้มีใครเดินมาก่อนจึงจะต้องให้เริ่มต้นด้วยที่0นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นคำสั่งของ KidByte ที่เรียกได้ว่าคอยให้ทำการตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์อยู่ตลอดเวลาว่ามีการนับเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับจึงจะต้องมีให้มีการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับเรียกว่าวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคำสั่งใน KidByte ก็คือคำสั่ง forever เก่งมากครับนักเรียนในการวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดนะครับหรือ forever เนี่ยเราก็จะให้ตัวแปร x นะครับขึ้นที่หน้าจอไปก่อนเลยก็คือเปิดเครื่องมาปั๊บยังไม่มีคนเดินเข้ามาก็จะต้องขึ้นหน้าจอเป็น0ขึ้นเป็น0นะครับจากนั้นเราก็ให้สวิตช์บน KidByte ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ว่าเมื่อมีคนเดินเข้ามาก็จะเป็นให้กดปุ่มหนึ่งที่คิดไบรท์เข้าไปนะครับสวิตช์หนึ่งถูกกดให้ทำอะไรครับเพิ่มค่าตัวแปร x นะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ1ครั้งละ1พอนะครับนักเรียนถ้าสวิตช์2นะครับจะเป็นการทำอะไรครับลดค่าตัวแปรลง1นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อให้คิดไบรท์เนี่ยมีการหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงเพื่อรอการกดครั้งต่อไปนะครับเราก็จะดีเลย์ไว้ที่ 0.2 วินาทีนะครับจากอัลกอริทึมตรงนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับลองทดลองทำกิจกรรมที่1 นะครับโดยครูมีเวลาให้10นาทีนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีใบเรียกว่าใบกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนได้ทำพร้อมไปกับการทำบนโปรแกรมนะครับบนโปรแกรม KidByte ขอให้นักเรียนเปิดโปรแกรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยคำถามยกมือถามได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็เปิดโปรแกรม KidByte นะครับ

0: จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะครับเราตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักเรียนได้ทำเป็นยังไงบ้างนะครับจากข้อแรกนะครับจงอธิบายการทำงานของคำสั่งชุดนี้ครูอยากจะหาผู้โชคดีหรือตัวแทนตอบให้หน่อยนึงคำถามนี้เยี่ยมมากเลย
1: ก็นะครับเมื่อกดสวิตช์ที่1หน้าจอ LED ในบอร์ดคิดไวของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับแล้วเมื่อกดสวิตช์ที่2จอ LED จะลดค่าตามจำนวนครั้งของเราที่กดสวิตช์ที่2
0: ครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด้วจากข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนตอบได้ดีมากๆเลยแต่ครูอยากได้ไอเดียหรือความคิดของเพื่อนๆอีกสักคนนึงนะครับมีใครจะช่วยตอบคำถามนี้ให้ครูอีกสักคนนึงไหมครับ
2: จอ LED จะเป็นเลข0ค่ะเมื่อกดสวิตช์ที่1เลขจะเพิ่มขึ้น1ค่าเมื่อกดสวิตช์ที่2เลขจะลดลง1ค่า
0: เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมที่เราได้ให้นักเรียนนะครับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกดปุ่มนะครับเพื่อสร้างเครื่องนับจำนวนในคำถามข้อถัดไปนะครับก็จากการที่ว่ากิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับ
2: การนับจำนวนคนเข้าออกค่ะ

0: นักเรียนอีกสักคนนึงนะครับช่วยตอบคำถามนี้ครับว่าไงครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการรถไฟฟ้าครับก็คือว่าตัดผ่านสิ่งของคนที่จะเดินข้ามผ่านหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการตัดผ่านสิ่งของในการตรวจจับสิ่งของครับ
0: ครับเยี่ยมมากๆครับจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเครื่องนับจำนวนเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้คิดไบต์เป็นตัวสร้างเครื่องนับจำนวนในการเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำลองสถานการณ์ว่ามีคนเดินเข้ามาเราจะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรืออาจจะนับจำนวนลดลงนะครับก็โดยการใช้ทั้งปุ่มที่1และปุ่มที่2ของคิดไบต์นะครับโดยการใช้คำสั่งสวิตช์นี้ครับเพื่อเช็คว่าปุ่มที่1หรือปุ่มที่2เนี่ยได้กดลงไปนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโปรแกรมกันได้กันหมดทุกคนแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับนิดนึงว่าในชีวิตประจำวันนี้ที่นักเรียนพบอยู่นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มีการสื่อสารส่งข้อมูลกันแบบไม่ต้องใช้สายหรือการไร้สายนั่นเองอะไรบ้างรีโมทนะครับรีโมทกล้องหรือว่าแม้กระทั่งพอยเตอร์ที่ครูใช้อยู่นี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างที่พอยเตอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจากกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลนะครับแบบไร้สายพร้อมต่อด้วยเกี่ยวกับการปรับความสว่างนะครับของหลอดไฟหลอดไฟต่างๆที่นักเรียนได้ใช้อยู่ที่บ้านนะครับบางรุ่นบางตัวนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้นะครับให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้งานณบริเวณนั้นหรือณห้องนั้นๆ นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับนักเรียนเราจะมาติดตั้งปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเพื่อช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับปลั๊กอินตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่าPWM นะครับเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับเพื่อให้มันมีความสามารถในการปรับความสว่างนะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับนักเรียนตัวที่2นะครับชื่อว่า ESP Now นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลแบบไร้สายระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับส่งข้อมูลหากันช่วยให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดคิดไบต์เนี่ยไม่ต้องใช้สายเชื่อมโยงนะครับเช่นอีกบอร์ดหนึ่งอยู่ท้ายห้องอีกบอร์ดหนึ่งอยู่หน้าห้องนะครับเราสามารถกดส่งข้อมูลหากันได้เลยเป็นไงครับตัวอย่างนี้อาจจะแบบงงเลยใช่ไหมครับว่าคิดไบต์มันคุยกันแบบไร้สายหากันได้อย่างไรนะครับนี่แหละครับตัวปลั๊กอินชื่อว่า ESP Now นะครับสามารถช่วยให้กิจกรรมนี้สามารถทำได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจากปลั๊กอินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนทั้ง2ตัวเลยนะครับปลั๊กอิน PWM นะครับจากที่ได้บอกไว้ไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นการควบคุมการจ่ายไฟนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวที่2นะครับ ESP Now ตัวที่2นะครับ ESP Now ก็จะเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดนะครับนักเรียนก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับในส่วนของปลั๊กอิน ESP Now ก็จะอยู่ในเมนูของ ESP Now ตรงนี้นะครับนักเรียนจากการที่เราได้ติดตั้งปลั๊กอินตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า PWM ไปแล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนไปที่เมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับจะอยู่ในส่วนของ GPIO นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนักเรียนจะมี PWM นะครับเลือกบล็อกตัวนี้ลงมาวางได้เลยครับตอนนี้นะครับนัก

เอ็นก็จะเห็นว่าบล็อกได้ถูกลงมาวางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่องว่างๆไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้ต่อคำสั่งลงไปอีกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่าลองทายซิว่าช่องว่างตรงนี้ควรจะนำอะไรลงไปต่อครับตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนหาตัวเลขลงไปต่อนะครับ

นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแสดงผลออกมาทางพอร์ต USB ใช่ไหมครับในส่วนของ ESP Now นะครับปลั๊กอินตัวที่เราได้ติดตั้งลงไปแล้วจะอยู่ในเมนูปลั๊กอินด้านล่างนะครับนักเรียนเดินลงไปได้เลยครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า ESP Now นะครับการสื่อสารระหว่าง ESP Now ที่ครูได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาผู้รับว่าเราจะส่งไปหาใครก็จะเปรียบได้กับเวลาที่นักเรียนจะโทรศัพท์หาเพื่อนนักเรียนจะต้องรู้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนการสื่อสารตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องรู้หมายเลขปลายทางก่อนหมายเลขปลายทางในที่นี้ก็คือหมายเลข MAC address นะครับ MAC address เราจะมีบล็อกสำหรับผู้ส่งนะครับที่ชื่อว่า ESP Now Send และมีหมายเลข MAC address อยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะกำหนดเป็นตัวเริ่มต้นมาให้ว่าเป็นตัว F หมดเลยนะครับต้องแก้ไขตัวหมายเลข MAC address ตรงนี้ให้ตรงกับผู้รับและเราจะดูได้ยังไงว่าหมายเลข MAC address ของผู้รับคือหมายเลขอะไรตอนนี้นักเรียนต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้ส่งใครจะเป็นผู้รับนะครับพอตกลงกันได้แล้วนะครับนักเรียนผู้รับนะครับผู้รับหรือปลายทางนั่นเราจะต้องหาหมายเลขของตัวเองขึ้นมาก่อนก็คือหมายเลข MAC address นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับนักเรียนกด build โปรแกรมนะครับนักเรียนจะพบว่ามีหมายเลขข้างหลังนะครับในบรรทัดที่2หมายเลขตรงนี้นะครับคือหมายเลข MAC address ที่นักเรียนจะสามารถนำไปบอกให้กับเพื่อนที่เป็นผู้ส่งเพื่อกรอกลงไปในช่องนี้นะครับนักเรียนเช่นของครูนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดนะครับหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนพิมพ์ลงไปให้ถูกต้องนะครับหมายเลขตรงนี้ถ้าเราผิดเพียงแค่1ตัวนะครับตัวอักษรผิดเช่นจากตัว C เป็นตัว D ก็ไม่สามารถส่งหากันได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะนั้นจะต้องใส่ให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเลยนะครับกิจกรรมที่2นะครับเราก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทดลองปรับความสว่างของหลอดไฟกันนะครับโดยการใช้บอร์ดคิดไบต์เพียงแค่อุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับแต่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้ร่วมกัน2คนก็คือคนนึงเป็นผู้ส่งอีกคนนึงผู้รับนะครับก็ขอให้นักเรียนที่นั่งคู่กันข้างๆนี่นะครับจะได้เรียกว่าคุยปรึกษากันได้ง่ายๆนะครับนักเรียนการทำงานตรงนี้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันทำเป็นคู่นะครับตอนนี้ที่เราได้เรียกว่าเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับช่วยกันปรึกษานะครับในระหว่างคู่ของเรานะครับในส่วนของการทำงานที่เราได้ออกแบบไว้วางแผนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับลงมือตอบได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครูอยากขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียน
1: ค่าความสว่างของหลอดไฟมีค่าตั้งแต่0ถึง100ค่ะส่วนใช้เครื่องรีโมทใช้ควบคุมคำสั่งเพิ่มเลขได้0ถึง100ค่ะส่วนเครื่องรับสัญญาณตัวแปรคูณ10ใช้ในการปรับ

0: 100% ความสว่างค่ะ
1: ถูกต้องครับเยี่ยมมากครับการที่ครูได้ดูทุกๆกลุ่มแล้วนะครับก็พบว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามไอ้ต่างๆที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยพวกเรา4คนที่นั่งโต๊ะด้วยกันเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้นักเรียนเนี่ยรวมคะแนนนะครับจำลองการรวมคะแนนว่ามีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วให้กรรมการที่มีทั้งหมด3คนนะครับ3คนส่งคะแนนไปให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนทำหน้าที่รวมคะแนนตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับ4คนเนี่ยจะต้องตกลงกันแล้วว่าใครเป็นคนส่งคนส่งมีกี่คนครับ3คนและคนรับอีก1คนนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้จากเดิมเรื่องของ ESP Now ในการส่งข้อมูลหาบอร์ดเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลหาบอร์ดในนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้รับซึ่งมีเพียง1คนแค่นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำการบอกหมายเลข MAC address ให้กับเพื่อนทั้ง3คนในการส่งข้อมูลหานะครับก็กิจกรรมนี้นะครับเราก็จะใช้เวลา10นาทีนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากกิจกรรมรวมคะแนนกรรมการนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับครูเดินดูแล้วก็เห็นว่าทำได้ทุกๆกลุ่มเหมือนเดิมเยี่ยมยอดจริงๆครับครูอยากจะหาตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการนำเสนอแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหน่อยครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนู้นเนาะ
1: จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด4เครื่องนะคะจะมี3เครื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็มี1เครื่องที่เป็นตัวรับสัญญาณค่ะโดย3เครื่องจะเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้ ESP Now พอกดเพิ่มค่าตัวเลขทั้งหมดจะไปขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ
0: ครับ
1: แล้วจะรวมคะแนน
0: โอเคครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนหน่อยครับเดี๋ยวลองแสดงผลให้ดูหน่อยเนาะแสดงผลการทำงานนะครับว่าเมื่อกดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนไหน3คนที่เป็นผู้ส่งครับ3คนผู้ส่งผู้ส่งก็จะส่งไปหาบอร์ดของหนูตรงนี้นะครับหนูต้องโชว์บอร์ดนะครับตอนนี้กรรมการ3คนนะครับก็กำลังส่งข้อมูลไปหาบอร์ดเพื่อนที่เป็นผู้รวมคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งหากันแล้วนะครับว่าข้อมูลตัวเลขทั้ง3คนก็จะไปรวมตรงนี้นะครับดังที่เราได้มีโจทย์เกี่ยวกับคะแนนการรวมนะครับของคณะกรรมการทั้ง3คนถูกต้องนะครับ3คนนี้แล้วก็อีก1คนที่ทำหน้าที่เป็นรวมคะแนนทำได้เยี่ยมยอดมากๆครับกลุ่มอื่นนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับทำได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยสุดยอดครับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคะแนนการใช้คำสั่งเซ็นเซอร์ต่างๆบนบอร์ดไปแล้วนะครับในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์และก็เซ็นเซอร์อื่นๆที่สามารถนำมาต่อพ่วงกับคิดไบต์ได้นะครับวันนี้ก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับนักเรียน
2: ค่ะสำหรับแผนการจัดการแผนที่1นะคะการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ขั้นพื้นฐานสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนควรจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดคิดไบรท์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้บอร์ดคิดไบรท์มาก่อนก็อยากจะฝากคุณครูนะคะให้หาชั่วโมงเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยอาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลบน LED หรือว่าฝึกการใช้เซ็นเซอร์หรือการควบคุมสวิตช์นะคะแล้วอาจจะอ่านค่าเพื่อมาแสดงผลที่ LED ก็ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะ

มีตัวอย่างของอัลกอริทึมที่เป็นแนวทางสำหรับให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่แตกต่างออกไปจากที่ในใบกิจกรรมมีให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถที่จะทำได้และเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะมีใบกิจกรรมให้ทำถึง3ใบก็อาจเป็นไปได้ที่เวลาไม่เพียงพอหากเวลาไม่เพียงพอนะคะคุณครูสามารถที่จะเลือกใบกิจกรรม1หรือ2ใบให้นักเรียนทำได้ค่ะ

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three. We'll stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ถ้า
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
5: he feels tired,
6: you know? He feels tired to fight with us.
5: No, it's not
6: the
5: fighting.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: Oh.
9: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: ขอร้องว่ามา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Oh,
6: yeah. Okay, I promise.
10: Hey, คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูไปถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
11: เ
3: นี่ยการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
11: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหม
12: เก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเอง6 โมงแล้วเจอกัน7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับโทริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: ถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอนทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกันสู้ๆมา
5: พักผ่อน
2: เจอ
6: บาย
7: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
8: ไหวครับ
1: Are you ready
8: Yes
1: Are you ready
8: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Oh yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
3: so let's know the ingredients
9: okay
10: yes
9: this is a shrimp
2: okay
9: this is a fresh milk this is a mushroom
11: do you have seen it
10: no looks like an apple
2: I think that's true
9: this is a fish sauce it's very sour
12: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
13: Well, it.
12: So it's the same?
9: No, it's not the same.
7: จะบอกว่าซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: Foreigner parsley
4: คือ parsley
1: ที่จริงใช่ค่ะที่จริงพูดว่า parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
4: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: This one is aใบมะกรูดมะกรูดเน
11: ี่ย
2: มะกรูดเน
14: ี่ย
11: เป็น
14: ภาษาไทย
11: เ
14: หรอเลมอนแกรส
2: โอเค
14: เนี่ย
11: เดฟ
14: าสเต้โน่และนี่เด็ดโน่ได้สไป
2: ซี่ yeah
14: can you eat it
2: exactly
14: so delicious
2: โอ้ยโอ้ยนะโอ้ how about it
14: spicy are you spicy
11: no not that much I eat half yeah but it's not really spicy
2: This is a
11: It's like a car.
2: Car.
11: In English, you don't know in English?
2: In English. I think in...
7: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
15: Fang.
2: I don't know. It's Thai word.
15: It's an eye
2: oil.
15: Or just use one.
2: Okay. And then put it in the pot. Next step.
9: Fish sauce.
2: One.

0: 1 tablespoon
1: ช็อ
0: ก the next step ทำอะไรต่อพี่คะ
2: ถึงไหนแล้วล่ะ
0: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใส่นมเลยไหม
2: ใส่นมตามเลย
0: โอเค next step when the water boil you just put the milk
2: the last step is
0: put it
2: in the bowl
0: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: oh,
2: very
1: it's
2: delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, ah this is for you
2: it's maybe yeah
3: okay
1: okay
3: how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little spicy but it's delicious
3: Delicious.
4: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her fans. What do you feel?
1: Can you give me some life with this one?
2: Oh, wow!
0: It's good?
1: It's very delicious.
2: Oh! Whoa. Tasted it two times, you know? Two times.
0: How about you?
3: I think it's too sour.
2: Yes, and for you it's too sour. Right?
3: Too sour.
4: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
2: Don't like sour.
4: When you say
2: too
4: sour,
2: how about you?
5: Yes. I think, in my opinion,
4: before you speak.
6: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
5: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less. Nah.
0: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
1: I think for only team
0: you got one point
4: thank you really good guy
0: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
3: but I think the first pet is better
2: yeah.
0: yeah สำหรับน้องฮาร์ทครับ
5: for me the best one is
4: Let me guess. The best one is from your
5: mom. The best one is this
0: team. Okay. Stand back.
6: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
5: แรกๆก่อนนี้ขึ้นเรือรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยอ่ะแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
2: บนเรือ
0: ครับพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
2: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
0: วันนี้และเด็ก

0: ต้องทำหน้าที
1: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
1: ภาษาอีกแล้ว
0: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
1: ัน
0: มีความยากระดับนึงนะ
1: แตกต่างกันใช่เราจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
0: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
1: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
3: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
4: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
5: wow Temple King.
4: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
5: Show them.
6: But what is this one?
4: Thai boxing.
5: Sword.
7: The next pen is Pong Pen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruin.
4: This is a first.Of Catholic in Ayutthaya dynasty.
8: It's Catholic church? Say Catholic church. Okay.
4: Catholic church.
8: This one?
4: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
7: And on the way we are going, we have a tree section of the river. Yeah.Such as Zhao Huiya River and Ba Sang River, it will come to
8: together.
7: Together, yeah.
9: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
7: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Zhao Huiya River. Zhao Huiya. Yes. Yeah.
10: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
4: อันนี้กษัตริย์กลาศิลาพาเลน they have a professional monkBut
5: professional?
4: Top of monk. The most famous. Monk.
5: Professional.
10: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
4: his name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and next isสีสุริโยไทยพาโกดา built for a brave in war she is a hero of this city okay
10: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้เบิร์ธเดย์เขา
4: Happy birthday

0: hope you'll be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: oh chic
0: okay
8: chic
0: chic
8: yes
0: okay tear yep tear tear it tear tear tear
8: tear
6: หมายถึง chic chic chic chic chic
7: ไม่ใช่
6: นะแต่ว่า chic
7: chic เลย
6: chic ไปเลยจนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: โอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water lemon water
10: เ
9: ค
10: ็มใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคำถามนั่นเองครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับดังนั้นตอนของเรามีชื่อว่า Question and Answer Format หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องงงมาตลอดชีวิตแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมคำถามภาษาอังกฤษหลายอันนั้นมี are เดี๋ยวก็มี do เดี๋ยวก็มี can เดี๋ยวก็มี is เดี๋ยวก็มี did เดี๋ยวก็มี should เดี๋ยวก็มี will going to เยอะแยะหมดเลยครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณนั้นเรียนรู้จากเราวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าอ๋อคำถามภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคำถามหลักๆอยู่2แบบนั่นเองครับคำถามแรกก็คือ detailed questions นะครับหรือว่าที่เราจะใช้คำถาม question words นะครับเราจะต้องมาทราบนะครับว่า question word ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับบางท่านที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวทบทวนกันไปบางคนที่ยังไม่เก่งก็จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ1ก็คือ what อะไร what time กี่โมง when เมื่อไร where ที่ไหน who ใครหรือจะเป็น who จุด with ก็แปลว่าทำสิ่งนั้นกับใคร whose แปลว่าของใครWhy ทำไม Which ก็คือสิ่งไหนหรือว่าอันไหน How ก็คือยังไงและอันสุดท้ายนะครับก็คือ How บวกกับ adjective นะครับ How long นานเท่าไหร่ How much ราคาเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ How many กี่อัน How often ก็คือบ่อยแค่ไหน How far ไกลแค่ไหน How old are you อายุเท่าไหร่ How tall are youนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับคำถามอันที่สองก็คือคำถาม yes no questions นั่นเองครับหรือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองครับอย่างเช่นคุณกำลังมีปัญหากับการลดน้ำหนักใช่หรือไม่คุณนั้นรักผมใช่หรือไม่นั่นเองครับคุณหิวหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนั่นแหละฮะก็คือ yes no questions นั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะต้องทราบนะครับว่ามนุษย์เรา humans นะครับ humans are the only animals on this planet that can communicate in the past present and the future นั่นเองครับสื่อสารเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตได้นะครับอย่างเช่นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดลิงครับเขาบอกนะครับว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้ครับหรือโลมาฮะก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้แต่มนุษย์เราสามารถทำได้ครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับมนุษย์ชาวไทยเราจะไปถามคำถามแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะฮะกับภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตกันได้หรือไม่นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปที่ต้องทราบนะฮะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่นะฮะ question and answer format นะครับของเราก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ the English triangle the English triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย3มุมครับข้างบนก็คือ Q question P positive N negative นั่นเองครับ what is your name คือ Q my name is สมชาย my name isn't สมศรีนะฮะนี่ไงล่ะฮะก็คือมีคำถามก็ต้องมีคำตอบดังนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนแรกแล้วก็คือวันนี้เราจะมาเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มตะลุยเนี่ยนะฮะคำถามและคำตอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคำถามแบบปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับP
ี่น้องของคำถามที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้จักก็คือคำถาม How are you? I'm fine, thank you. I'm not fine. ไม่สบายเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นถ้าคุณดูหนังครับวันนี้คุณอาจจะเห็นคำถาม What are you? คุณเป็นตัวอะไรคุณเป็นตัวอะไรครับในหนังเขาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ I'm a human. ผมไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว I'm not an alien. Where are you? Where are you? คุณอยู่ไหน I'm in the toilet. I'm not in the toilet. Who are you?I'm Chris. I'm not Chris. Who are you with? คุณอยู่กับใครอะ I'm with my mom. I'm not with my mom. ไม่ได้อยู่กับแม่ของผมนั่นเองครับ Why are you late? มาสายทำไมสังเกตไหมครับว่าคำว่า are you ตอนนี้นะครับยังไม่มี verb ตามมาเลยนะครับแต่พี่น้องชาวไทยบางครั้งชอบใส่เนี่ยนะครับอย่างเช่น why are you late ไม่ต้องไปใส่ why are you come late นะครับอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่า verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่มาหลังจาก verb to be นะครับ so ต้องเป็น why are you lateผมมาสายเพราะรถติด I'm late because of the traffic I'm not late ผมไม่ได้มาสายสักหน่อยและอันนี้คลาสสิกมากครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นงงกันมานะครับก็คือจะถามฝรั่งว่าคุณมาจากประเทศไหนอย่างเช่นครับมีอยู่2แบบครับที่ผมเชื่อหลายคนเคยเรียนมาคือ 1. Where are you from กับ 2. Where do you come from แล้วก็งงมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมี Where are you from บางโรงเรียนสอน Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from กลายเป็น Where are you come from รวมมิตรกันเองแบบ Thailand only นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Where are you come from มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเข้าใจนะฮะแต่ไม่ถูกต้องครับเพราะ Where are you come from คำเนี่ยมันตาม R ไม่ได้นั่นเองครับต้องเป็นอะไรครับเลือกเอาเลย Where are you from หรือ Where do you come from แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของคำถาม are you ที่ไม่มี verb ตามมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ Where are you from I'm from Thailand และชาวไทยบางท่านอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกครับว่า I'm not from the Philippines นี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถามอื่นๆครับอาจจะถามว่าWhen are you here? คุณจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่กันบ้างครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมาที่โรงเรียนผมแล้วก็ถามว่าผมจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ When are you here? ผมก็จะบอกครับว่า I'm here every day. ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน I'm not here every day. How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ผมสูงนะครับ187เซนติเมตรครับ I am 187 centimeters tall. หรือถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ I'm 6 foot 2. How old are you?อายุเท่าไรแล้ว คำถามนี้ถ้ายังไม่รู้จักกับฝรั่งเป็นอย่างดีก็ยังไปจะไปถามนะครับดังนั้นผมไม่บอกนะครับหรือจะเป็น how many are you มากันกี่คนนะฮะก็สมมติครับผมมากัน4คนก็ 4 people so พนักงานที่ตามโรงแรมร้านอาหารก็ถามได้ครับ excuse me sir how many are you how much are you ถามได้ไหมก็ไม่ถามกันดีกว่านะครับเอาละครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถามที่ใช้ are you กันครับอย่างเช่นนะฮะอันแรกเลยนะครับก็จะมี how long are you in Bangkok คุณจะอยู่กรุงเทพนานเท่าไหร่เห็นไหมครับจะมีคำว่า in Bangkok ตามมาจาก are you นะฮะเราก็จะตอบไปได้นะครับว่า I'm in Bangkok for 2 days ผมเนี่ยนะครับจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลา2วันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากจะถามเพื่อนของเราที่เป็นชาวต่างชาติว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็น which floor are you on ต้องมีคำว่า on มารับกับ which floor ด้วยนะครับถ้าไปถามว่า which floor are you จะแปลว่าคุณเป็นชั้นไหนนั่นเองครับ which floor are you on ก็ต้องมีคำตอบอย่างเช่นถ้าอยู่ชั้น3ก็บอกว่า I'm on the third floor ต่อไปนะครับเอา what time มาใส่กันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่น what time are you here คุณอยู่ที่นี่กี่โมงครับเราอาจจะตอบได้นะครับว่า I'm here from 10 o'clock every day ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่10โมงทุกๆวันเลยครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าหยาบคายสุดๆเลยนะครับแต่ก็อยากจะสอนนะฮะนั่นก็คือคำถามว่าคุณหนักเท่าไหร่นั่นเองครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับชอบไปถามว่า How weight are you ซึ่งคำว่า weight W E I G H T weight จะแปลว่าน้ำหนักนะครับซึ่งมันเป็น noun ก็คือน้ำนั่นเองครับ adjective ครับคำที่เป็น adjective จะตามจาก how ได้ครับอย่างเช่นที่เราดูมาแล้วก็คือ how old are you หรือ how tall are you ดังนั้นนะครับ adjective ของคำว่าหนักเนี่ยนะครับก็คือ heavy ดังนั้นครับเราต้องถามว่า how heavy are you คุณหนักเท่าไหร่แต่คุณคิดเหรอครับว่าผมจะบอกคุณไปแฮ่ๆไม่เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงผมบอกก็ได้ครับ I am 60 kilos and I have a six pack เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคำถาม Are you พี่น้องของ How are you ที่ชาวไทยรู้จักกันเยอะวันนี้เห็นไหมครับมี question format กับ answer อีกเยอะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกแล้วครับว่าคำถามทุกแบบต
ต้องมีอยู่2อันก็คือคำถามรายละเอียดซึ่งได้ดูไปแล้วกับคำถาม yes no ที่เราจะมาดูต่อไปครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับ4หัวใจนี้คือ prepositions nouns adjectives and verb ing ถูกต้องครับ are you ตามด้วย verb ธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็น verb ing นะครับวันนี้ครับคำถาม yes no เนี่ยนะฮะของคำถาม are you ก็จะมี4แบบสไตล์แบบนี้ครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งครับคุณอยู่หาดใหญ่หรือเปล่า are you in หาดใหญ่ I'm in หาดใหญ่ I'm not in หาดใหญ่ are youOn the third floor อยู่ชั้น3หรือเปล่า I'm on the third floor I'm not on the third floor Are you at home I'm at home I'm not at home Are you at the airport I'm at the airport I'm not at the airport Are you outside I'm outside I'm not outside เรามาลองดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถาม Are you ที่ตามด้วย preposition ครับคุณนั้นลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า Are you on a diet นั่นเองครับ Are you on a diet ก็คือลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะฮะและถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องตอบว่าI'm on a diet แล้วถ้าไม่ได้ลดน้ำหนักก็คือ I'm not on a diet นั่นเองครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าคุณรีบหรือเปล่านี่นะครับชาวไทยไปถามว่า Are you hurry อันนั้นจะแปลว่าคุณคือนายรีบหรือเปล่า Are you hurry up คุณคือไอ้เร่งรีบใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะครับถ้ารีบหรือเปล่าต้องใส่เป็น Are you in a hurryคุณรีบหรือเปล่าครับมันจะเป็นสำนวนแพ็กเกจของเขานะฮะและแน่นอนครับคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับคำถามมา Are you in a hurry ก็ต้องตอบว่า I'm in a hurry และถ้าไม่รีบก็คือ I'm not in a hurry นั่นเองครับต่อไปนะครับนี่ไงสำนวนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ on the way เพราะที่วันนี้ชาวไทยใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบอกว่า on the way ทราบไหมครับว่า on the way นั้นแปลว่าอยู่บนเส้นทางกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วถ้าคุณเพิ่งออกจากบ้านล็อกประตูนะครับอย่าไปบอกเพื่อนนะครับว่า on the way แต่บ้านเรียกว่าหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นครับถ้าจะถามว่าคุณกำลังเดินทางมาอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นว่า are you on the wayแล้วก็ตอบไปครับ Yes, I'm on the way แต่ถ้ายังไม่ได้เดินทางก็คือ I'm not on the way ลำดับต่อไปนะครับถ้าคุณอยากจะตีท้ายครัวนะครับใครสักคนเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับโทรไปถามผู้ชายที่มีเมียแล้วแล้วก็ถามเขาว่า Hi, are you with your wife? คุณอยู่กับภรรยาของคุณใช่ไหมฮะและแน่นอนครับถ้าผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังเล็งอยู่นั้นเขาตอบว่า Yes, I'm with my wife คุณก็รีบวางหูไปเลยครับแต่ถ้าเขาบอกว่า I'm not with my wife คุณก็ควรจะวางหูและไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะครับเพราะเขามีเมียแล้วจ้าเห็นไหมล่ะฮะตามด้วย prepositions เยอะแยะไปหมดเลยครับอันดับที่2ก็คืออะไรครับ nouns ครับผม Are you Chris I'm Chris I'm not Chris Are you John I'm John I'm not Johnอันนี้อาจจะเจอคุณพ่อผมที่โรงเรียนผมก็ได้ครับจะถามว่าคุณเป็นพ่อของคริสหรือเปล่า Are you Chris's father? I'm Chris's father. I'm not Chris's father. วันนี้คุณอาจจะเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับจะถามว่าคุณคือภรรยาของคริส Are you Chris's wife? I'm Chris's wife. I'm not Chris's wife. หรือจะเป็นนามอื่นๆครับอย่างเช่นอาชีพเป็นต้นครับ Are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Are you a man? I'm a man. I'm not a man. Are you a boy? I'm a boy. I'm not a boy.Are you a soldier? ทหารไม่ใช่ soya ชาวไทย soya แปลว่าถั่วเหลืองนะจ๊ะคุณเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่า Are you a soya? ฝรั่งบอก I'm a black bean เป็นถั่วดำต้องระวัง Are you a soldier? I'm a soldier I'm not a soldier เอาละครับยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่มีนามตามมานะครับของคำถาม Are you นะฮะอย่างเช่นนะครับก็จะเป็น Are you the ownerคุณคือเจ้าของหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าเราใช้ the owner เพราะว่า a e i o u ก็จะใช้ the ก็เป็น the ใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะจงก็ด้วยก็เป็น are you the owner แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของก็ต้องเป็น yes I'm the owner และถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องบอกว่า I'm not the owner นั่นเองครับหรืออาจจะเปลี่ยน owner เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นผู้นำหรือคุณเป็นคนนำหรือเปล่า are you the leader I am the leader I'm not the leader ครับผม

0: อันดับที่3ก็คือ adjectives นั่นเองครับ Are you hot? I'm hot. I'm not hot. ชาติไทยบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเคยถูกสอนว่า Are you hot? จะถามไม่ได้เหมือนมันจะแบบออกไปทางแบบไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วมันได้ครับมันขึ้นอยู่กับคนถามกับคนรับสื่อนะฮะคิดสกปรกกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าคุณไปถามฝรั่ง Are you hot? ฝรั่งจะ Yes I am. อันนี้แหละครับไอ้นี่คิดไม่ซื่อถ้าคุณบอกว่า Are you hot? I'm hot. ตอนนี้ผมร้อนมากครับ I'm hot. นี่แปลว่าผมหล่อเซ็กซี่แต่ผมร้อนจริงๆครับAre you bored? เบื่อหรือเปล่า I'm bored. ต้องอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยมาแล้วไม่ใช่ boring นะฮะรู้สึกครับ Are you bored? I'm bored. I'm not bored. เหนื่อยไหม Are you tired? I'm tired. I'm not tired. Are you Thai? I'm Thai. I'm not Thai. Are you Japanese? I'm Japanese. I'm not Japanese. Adjectives มีกันเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายคือ verb ing ซึ่ง verb ing เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ question format อันต่อไปก็คือ are you ing นั่นเองครับวันนี้นะครับวิธีการจำไม่ยากเลยครับ are นั่นนะฮะก็คือ verb to be ผมเปรียบเทียบเสมือนกับ Nescafe ส่วน ing ing เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ coffee mate เพราะมันคู่กันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ are you มันต้องมี ing นั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เรากำลังมาจากหัวใจ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราเนี่ยนะครับ are you ตามด้วย verb ing แบบ question แบบ yes no กันก่อนดีกว่าจะได้จบตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นครับคุณอาจจะโทรมาหาผมคำถามยอดฮิตของคนเวลาเขาโทรมานะครับแล้วผมก็ต้องรับนะครับฮัลโหลแล้วก็จะต้องถามครับสอนอยู่เปล่า are you teaching I'm teaching I'm not teachingAre you working? I'm working. I'm not working. เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับห้ามไปถามนะครับว่า Are you work? ไม่ได้นะครับและอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นอะไร Are you cooking? I'm cooking. I'm not cooking. เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งว่า Are you cook? ฝรั่งก็จะฟังว่าเอ๊ะคุณเป็นพ่อครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องใส่ verb ing นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ are you เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับอันที่มันคลาสสิกที่สุดครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่าก็ต้องถามว่า do you like dogs และชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งว่า are you like dogs คุณเหมือนหมาหรือเปล่าฝรั่งบอก yes I am แล้วกัดเลยมันผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ are you เนี่ยนะครับต้อง verb ing ครับนอนอยู่หรือเปล่า Are you sleeping?
1: Oh, yes I am. I'm sleeping.
0: I'm not sleeping. Are you driving? Yes I am. I'm driving. I'm not driving. คำถามอื่นๆนะครับของ Are you ตามด้วย verb ing เนี่ยนะครับก็อาจจะมี Are you playing golf with Chris? คุณเล่นกอล์ฟอยู่กับคริสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแน่นอนครับก็จะบอก Yes I'm playing golf with Chris. ถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟกับผมก็คือ I'm not playing golf with Chris.แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้ารายการนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณรีบโทรไปถามเพื่อนคุณตอนนี้เลยครับว่า Are you watching Chris on TV? คุณกำลังดูคริสอยู่บนทีวีหรือเปล่าถ้าเพื่อนคุณนั้นเขาดูอยู่เหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นรายการ Talk of the Town นะครับก็จะต้องบอกว่า Yes, I am watching Chris on TV right now แต่แน่นอนครับถ้าเขากำลังดูคุณชายพุทธิพัฒน์หรือคุณชายทั้งหลายจากช่อง3นะครับเขาคงจะบอกว่า No, I am not watching Chris on TV right now
2: ถ้าเป็นคำถามแบบ ing ที่เป็นใส่หัวก็คือใส่พวกคำถามแบบรายละเอียดครับ What are you doing? คำถามยอดฮิตทำอะไรอยู่ I'm teaching สอนอยู่นั่นเองครับWhere are you going? จะไปไหนอ่ะใช่ไหมฮะ Oh, I'm going to the toilet. Who are you talking to? คุณกำลังคุยอยู่กับใคร What song are you listening to? ฟังเพลงอะไรอยู่ So, คำถามมายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ What song are you listening to? I'm listening to. ใช่ไหมครับ Where are you waiting for me? I'm waiting for you at the mall. นี่ไงฮะสมคำถามก็มายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะวันนี้เราได้คำถาม Are you กับ Are you ing กันไปแล้วแม่แล้วนี่ครับก็คือตัวอย่างของคำถามสำเร็จรูปรวมถึงคำตอบสำเร็จรูปนะฮะ Question and answer formats ครับที่จริงแล้วนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราควรจะต้องทราบนะครับดังนั้น

จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อตะกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean is that right หรือ You mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Skater นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และเหมือนเช่นเคยครับกลับมาพบโค้ชจ๊าบโค้ชมายนะครับกับพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์กันนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเป็นการคาร์ดิโอโดยที่เราแบบออกกำลังกายที่ห้องที่บ้านแบบนี้ครับโดยที่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ
0: ใช่ค่ะ

อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกรงหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจงก็เปิดเข่าขึ้นนะครับเกรงกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตกจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2 8ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30

าทีนะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูว่าแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปนะจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกร็งกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย่อ
1: แล้วยกขาเท่าไหว
0: จัมป์จัมป์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รัน
1: วอดจัมป
0: ์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดให้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะเก็บ

ากแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งไอ้แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่Quad. เราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงฮึบฮึบฮึบฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Dish Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยขมับหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบ3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jumpฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3

0: จัมป์ลงน้ำหนักให้เบาปึ๊บยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ปึ๊บแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ถ้าไหวมาพร้อมผมปึ๊บชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีปึ๊บโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on let's go ปึ๊บแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้ปึ๊บเยี่ยมมากอย่าลืมออปชันไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีเข้าเยี่ยมมากฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายฮึบเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เริ่ดก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2หนึ่งพักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้าง high knee ด้านข้าง let's go squat ฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลย active active active active หน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลยไทนี่จัมป์ Let's go กระโดดฮึบย่อน้ำหนักฮึบเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันในหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึง

0: เป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับ
1: เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ในพาร์ทของคาร์ดิโอเราก็จบภารกิจประจำวันกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ Weightlifting Yoga Sport Day Cardio Day หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬานะครับมากมายเลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนะครับพบกับพวกเราได้เหมือนเช่นเคยทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you a new one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: My name is Khong Kwan. I am 9 years old. น้องของขวัญอายุ9ขวบ
0: โอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าโอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัลเงินนะครับใช้คำว่า
0: silver medal โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า gold medal
2: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ทีเจอร์เกรกขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับ
1: มีเยอะเลยค่ะคุณกำลังสอนอยู่
0: พาทีเจอร์เกรกเข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะก็ต้องมี
0: Let's go
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมผมชื่อทีเจอร์เกรกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไตรภพสมบัติครับปัจจุบันคุณวุฒิยุทธสูสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุทธสูโลกนะครับผม
0: ความเป็นมาหรือว่าประวัติของยุทธสูเป็นยังไงครับ
3: ศิลปะยุทธสูนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นสำหรับที่ ความอ่อนโยนเนี่ยความแข็งแรงนะครับผม
0: โอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า Art of Gentleness นี่พูดได้นะครับสุดยอดโคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
3: จริงครับยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธ อยู่ในมือหรือดาบหรือในมือเราใช้เนี่ยยูจิตสูเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
0: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า
3: barehanded ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูจิตสูเป็นที่นิยมแค่ไหนครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆ เผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนานักกีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแคบขันในระดับซีเกมที่กัมพูชาครับผม
0: แชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion ที่จริงเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับอยากรู้มันต่างกันอย่างไรกติกาครับ
3: เทควันโดนี่หรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็วครับถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทําอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิตสูเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีลาเป็นหลักการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษเสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับเสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรงของขวัญนะครับลองพูดด้วยนะครับคําว่าความปลอดภัย safety เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับ safety first ยูจิตสูนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน
0: Asian Games และ SEA Games ปี 2023 นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูจิตสูนั้นจะแบ่งเป็น 3 ประเภท 1 ประเภท fighting system แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ภาค Part 1 การเตะต่อย Part 2 การจับทุ่ม Part 3 การควบคุมหักบล็อกบนพื้น 2
3: ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Dual Systemการโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
1: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูจิสุประเภท Fighting System นะครับผม
3: สาธิตใช้คำว่า Demonstration
2: Demonstration
3: ใช่แล้วนะครับของควรจะสู้กับใครดีฮะ
1: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
3: ้ปรบมือให้พื้นด้วยนะ What's your nickname
2: My name is Mangkon.
3: Mangkon, how old are you?
2: I am 11 years old.
3: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
3: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner.
2: Winner.
3: ผู้ชนะต้องมีอะไรฮะผู้แพ้ด้วยนั้น
1: ด้วยครับผม
3: Loser.
2: Loser
3: มังกรให้เลือกนะครับ Winner or Loser
2: Winner
3: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ Winner or Loser
2: Winner
3: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีเอซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
3: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
1: นับภาษาญี่ปุ่น
3: อีแปลว่าหนึ่ง
1: นี่สอง
3: สอง
1: ต่อไปเราจะเป็นการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
3: ร้องอะไรโลกถูกไหม
1: ถูกครับ
3: ถูกแล้วนี
1: ่อีสูงสูงหน่อยนี
3: ่สอง
1: ในพาร์ทที่2นะครับจับ1
3: โอ้
1: โอเค
3: มังกรเป็นอะไรไหม
1: ไม
3: ่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
1: ับใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดี๋ยวเป็นเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะไ
3: ปแล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
1: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
3: ได้2คะแนน
1: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
3: ้วาซาลีแค
1: ่1คะแนน
3: 1คะแนน
1: ใช่ครับ
3: ครับ
1: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
3: ไว
1: ้ซึ่งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ ่ะ
3: อัน
1: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
3: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
1: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีท่าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี1คะแนน
3: 1คะแนน
1: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
3: 2
1: คะแนนใช่ครับ
3: โอ้ต้องล็อกแบบนานมากเลย15วินาที
1: นาทีนะครับผม
3: ยาวเลยฮะ
1: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกอึดอัด
3: สู้ไม่ไหว
1: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบนะครับ
3: อ๋อเป็นสัญญาณว่าปล่อย
1: ครับเป็นสัญญาณแ
3: ท็บ
1: ปล่อยครับ
3: สอนให้นะคําว่ายอมแพ้ใช้คําว่า I give up
2: I give up.
3: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
1: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
3: ทันที
1: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ละการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทำอีโป้งได้จำนวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ลงมาในส่วนต่อไปครับผม
3: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
1: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
3: ยกมือ
1: สูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
3: ครับ
1: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลีแบบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคตั้งการครับ
3: แปลว่าอะไร
1: เริ่มครับ
3: เริ่มโอ้โหของขวัญ2คะแนนใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ2คะแนนครับ
3: พี่โป้ง
1: พี่โป้งครับ
3: ทำอย่างนี้คืออะไร
1: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
3: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
1: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
3: ครับ
1: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่า
3: ปาเต
1: ้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
3: อ๋อ
1: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
2: จับปาเต้
1: เวลาเราขึ้นมาทำการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
3: จับก็คือจับอย่าง
1: จับก็คือจับอย่างเดียว
3: ครับ
1: ออกอาวุธนะครับผมนะ
3: ครับใครฟาว
1: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลดกีดแอนพันชิโนฟาวนะครับในกีดแอนพันนะครับพร้อมโยชิ
3: จะได้ลงหรือเปล่ามังกรนั่นแหละ
1: หน้ามาครบครบ
3: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
1: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
3: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
1: ครับผม
3: it's a great idea it's very beneficial วันนี้ทีเจก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
1: ครับ
3: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะคร
1: ับ
3: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
2: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
3: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่2ขวบครึ่ง
3: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก
2: ็ฝึ
3: ก
2: แฮมเพิร์ดยู
3: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
2: ยูจิตสู
3: เพราะอะไร
2: ม
3: ัน
2: สนุกมันป้องกันตัวหนูได้ด้วย
3: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
2: ฉันเจ็บแขน
3: I injured my legI injured my heart.
2: เจ็บหัวใจ
3: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูจิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
2: ใส่คิกครับ
3: ถีบก็ดูหน่อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนเท้าหักหรือเปล่า No.
4: ประโยชน์ของกีฬายูจิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มาเรียนยูจิตสูแล้วได้ส่งเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
6: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
3: Jiu Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself? สมมติว่าที่เป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม่
2: ได้ค่ะ
3: 3, 2, 1, action. Give me your money. Come with me. Come on now. Get it. Get it.
1: Oh.
7: ยอดเลยครับ
3: สุดยอดจับง่ายๆเลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ลายนะครับ Hey you give me your money come on แล้วสมมติว่าเจอผู้ลายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะสมมติว่าเจอผู้ลายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
1: ครับ
3: ทำยังไงดี
1: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
3: ดีครับ
1: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
3: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
1: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัว

0: ี่ปอน
1: ว้ายสุดยอด
2: ปรบมือนะฮะ
0: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
2: That's right. Jiu-Jitsu is a great sport. You can use it for self-defense. But don't forget, run away. Safety first. Get out of there. หนีออกไปเร็วที่สุด
0: ใช่ครับผม
2: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts.
3: Martial arts.
2: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า referee
3: referee
2: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge
3: judge
2: คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
3: competition
2: rules
3: rules
2: เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีกสองคำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
3: loser
2: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือWinner.
3: Winner
2: หรืออีกหนึ่งคำ Champion
3: Champion
2: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
4: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
3: Thank you teacher
2: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
0: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถให้กับเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
5: อยากจะเล่นกีฬายูเอสูไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
6: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
2: Today I got to know about jiu-jitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jiu-jitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jiu-jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.
1: คำถามควิสชาลนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. martial arts B. battle C. fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. martial arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า battle และ fighting ไม่ถึงการต่อสู้
2: ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
0: ปึ๊บยอดตัวลงปึ๊บใช้ได้ไหมครับ
2: ใช้ได้อยู
0: ่ครับ
2: ใ
7: ช่ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนังซาวด์แทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดๆนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำ คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill share the bill split the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้ American chair นะคะ

0: check please check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค
1: ์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ
0: check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton
2: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
0: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join join join can I join you you wanna join us อะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวหาเท่านี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: สดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่แกงใจครูเลยอะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อนิดนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันลดมันฉ่ำหนูนึกจะใจว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมาส์มอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็ไลฟ์ไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้คนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็คนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้พอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะคุณหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มังกรไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคอนเทนต์คนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูง้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูง้อจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านใหม่ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2ล้านค่ะ
1: Whoa.
0: ล
1: ้
0: านกว่า
1: โอ้ชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูงออันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูงอ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะไอ้ยาค
1: ุ
0: ณว่าจะเป็นแบบน
1: ี้
0: ค่ะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอค
1: ่
0: ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่ทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ้ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเน
0: า
1: ะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบสู้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2เย้วันนี้เอาสมาร์ทแดงหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้สมาร์ทแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไป2กึกนะคะก็สะบัดตึงปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์เนี่ยประชุน1อะไรอย่างงี้เย่งมันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊ะนี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะว่าคือซื้อจ้าอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
0: อนี่ขนาดเวลาสั้นๆจะเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องคนภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป็นลูกครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันว่าก็พรุ่งแบบมันเจาะออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดทันทีเลยก็คือจบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี
0: ้โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้บางทีอะค่ะคุณเนาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเนาะ
0: เนาะ

0: มไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่คุณเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเราอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะพลิกไปซะทุกเรื่องใช่มั้ยคะคุณงอวันนึงแต่งมาพลาดอ่ะรู้สึกน้อยตัวเองทําไมทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณงอแต่ว่าพอเราทําไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทําใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่มั้ยคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้แล้วแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทําไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทํา
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: แดร็กควีนค่ะ
1: แดร็กเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: อยากแต่งแบบ
0: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
1: เออแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณครูแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่บอกเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณครูจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
0: หนูเหรอคะ
1: เออ
0: หนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
1: ก็ตะใบเรียบร้อย
0: แล้วก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
1: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ
1: ๋อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาอาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะเงาะ
1: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
0: เหมือนกันค่ะ

0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้
0: ใช่ไห
1: มแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่าหนีละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่ทำออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศละค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆอย่างเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgunJenny always gets to ride shotgun in the car. Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะ

ุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give me a wide berth she's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ้าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค่ะ
1: คำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าจริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะต
1: ั
0: วอย่างประโยคนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า
1: เซเลบริตี้
0: แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: เวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะ ที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมSummer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่พูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่า

านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนาะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบ oilแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast เป็นคำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนไม่ค่อยร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments with

ใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ We had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fi นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับ helping verb กันค่ะ
1: helping verb คือกริยาช่วยนั่นเองค่ะเอาไว้ช่วยกริยาหลักนะคะเปลี่ยนความหมายค่ะวิธีการใช้ helping verb นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก helping verb บวก verb infinitive ค่ะจำกันได้ไหมคะ verb infinitive คือ verb original เลยไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะ
0: ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า helping verb เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง can could
1: แปลว่าสามารถ
0: will would
1: แปลว่าจะ
0: may might
1: แปลว่าอาจจะ
0: must have to
1: แปลว่าต้องค่ะ
0: ทีนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาชวนน้องๆให้ไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Hello sir welcome to patrol station
3: patrol station you mean like police I thought this was a gas station
4: ไอ้อะไรล่ะครับพี่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าเพทโรจะมาพัทโรอะไรแล้วโถเนี่ยพัทโรเนี่ยมันแปลว่าลาดตระเวนเนี่ยฝรั่งก็เลยแปลว่านี่มันคือสถานีน้ำมันหรือมันคือสถานีตำรวจลั่นถามสิ Welcome to the petrol station เดี๋ยวก่อนจะจำได้ว่าสอนคำว่าแก๊สแล้วทำไมถึงใช้พัทโรวันนี
5: ้โอ้โหผมใช้แก๊สมาหลายวันแล้วพี่เพราะอยากใช้ปลาโถมั่ง
4: ปลาโถที่ไหนล่ะปลาโถเนี่ยเขาเรียกพัทโร
2: Welcome to the petrol station
3: oh it is a gas station
2: do you need some help
3: Yes, thank you. That would be great. I think my car broke down.
2: คือรถเขาดาวไปแล้วยังไม่ได้ผ่อนใช่ไหมพี
4: ่สงสัยยังไม่ได้ผ่อนเนี่ยสงสัยจะต้องโดนยึดเน่จะบ้าหรือเปล่าเขาไม่บอกดาวบ้านดาวรถอย่างนี้
2: อ้าวไม่ใช่
4: เขาบอก my car broke down แปลว่ารถเขาเจ๊ง
2: อ้าว
4: รถเขาเสีย
2: broke down
4: เนี่ยช่วยเขาดูซิว่าเผื่อจะซ่อมได้
2: ได้เลยครับพี่ Sir, can you open the skirt?
3: The skirt? I mean, I don't wear

0: skirts. My girlfriend wears skirts.
1: Ah, ha, ha, ha, ha. Tired. You take a photo?
0: Yeah.
1: Can I see?
0: Ah. Sure.
1: Yeah. Okay. Yeah.
2: Ah.เฮ้อะไรอ่ะกระโปรงรถหรือเขาเรียกว่าสเกิร์ตมันกระโปรงผู้หญิง
1: อ้าว
2: นี่จะไปขอเขาดูกระโปรงผู้หญิงแฟนเขาอีกหรือมาตีเลย
1: ก็แล้วเขาให้ดูไง
2: ก็ใช่ไงก็ยังงงอยู่เนี่ยนะนี่ open the hood หรือ open the bonnet ชอบไหนมากกัน
1: บอนเน็ตดีกว่าพี
2: ่อ๋อชอบบอนเน็ต
1: yes บอนเน็ต
2: ทำไมถึงไม่ชอบ hood
1: พูดผมเป็นอยู่พี
2: ่เขาเรียกว่า the hood the bonnet ชอบ bonnet ใช่ไหม
1: bonnet
2: can you open the bonnet please
1: can you open the bonnet please
0: oh no problem
1: yeah
2: อะไร
1: ไม่รู้กันพี
2: ่โอ้โหทำท่ายังไงเห็นใต้กระโปรงผู้หญิงไปได
1: ้เหมือน
2: แน่อันนี้มันคือ the engine หรือว่า the motor
3: กันบ้างคะจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you open the bonnet please กรุณาเปิดกระโปรงหน้ารถด้วยค่ะ
3: น้องๆสังเกตคำว่า can ไหมคะคำว่า can เนี่ยแหละค่ะเป็น helping verb ที่แปลว่าสามารถค่ะเรามาดูหลักการใช้ helping verb ตัวแรกกันเลยนะคะคือคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนั่นเองคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนะคะเราจะใช้กับประโยคที่อยู่ในปัจจุบันค่ะตัวอย่างเช่น I can swim now ตอนนี้ฉันสามารถว่ายน้ำน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can เป็น helping verb คำว่า swim เป็น verb infinitive ที่ใช้กับ helping verb ค่ะแล้วก็เราทราบได้ยังไงว่ามันเป็นปัจจุบันก็มีคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้นั่นเองค่ะ
4: ส่วน could เป็น helping verb แปลว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่น I could swim when I was young ฉันสามารถว่ายน้ำได้ตอนฉันยังเป็นเด็กค่ะเห็นไหมคะคำว่า could เป็น helping verb แปลว่าสามารถบวกคำว่า swim ที่เป็น verb infinitive ไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะเอและน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า wasเป็นตัวบอกอดีตนะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้ต้องใช้ could ที่เป็นอดีตเหมือนกันนั่นเองค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะการใช้ can could เนี่ยยังใช้บอกการขอร้องแล้วก็การขออนุญาตได้ด้วยค่ะการใช้ can นะคะเราจะใช้กับคนที่สนิทไม่เป็นทางการค่ะ
4: ถ้าเราจะขอให้เขาไปส่งนะคะเราต้องใช้ verb give me a lift ที่แปลว่าไปส่งนั่นเองค่ะ
3: เจ้าคำว่า lift คำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า lift ที่พาเราขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมคะแต่ว่า lift ในที่นี้นะคะจะแปลว่าไปส่งนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น Can you give me a lift to work คุณช่วยพาฉันไปส่งที่ทำงานหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can ใช้กับประโยคขอร้องได้ด้วยค่ะ
4: ส่วน could นะคะเราจะใช้กับการขอร้องหรือขออนุญาตที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการนั่นเองค่ะ
3: ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามทางโรงพยาบาลนะคะเราจะถามว่า Could you tell me how to get to the hospital คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทางไปโรงพยาบาลไปยังไง
4: เห็นไหมคะพอใช้ could ปุ๊บสุภาพปั๊บเลยค่ะ
3: ทวนนะคะการใช้ can เราจะใช้กับการขอร้องแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าเราใช้ could กับการขอร้องแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจการใช้ can แล้วก็ could แล้วเราลองมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าข้อที่1ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพูดว่ายังไงดี I speak English มีให้เลือก2ข้อค่ะใช้ can กับใช้ couldใช่แล้วค่ะต้องตอบว่า can นะคะ I can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราใช้ can นะคะกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันค่ะ
4: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบ I speak English when I was 10 years old ใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับcould ถูกต้องนะคะใช้ could นั่นเองค่ะ I could speak English when I was 10 years old ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า was แสดงความเป็นอดีตเราเลยใช้ could นะคะคำว่า speak เป็น verb infinitive ไม่เติม s es ed หรือ ing เลยค่ะ
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่แนทลืมเอาพจนานุกรมมาอยากจะขอยืมจากเพื่อนครูพี่แนทจะต้องพูดว่าอะไรประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเราจะต้องเอา can หรือ could เนี่ยขึ้นต้นประโยคค่ะลองดูนะคะ I borrow your dictionary ต้องใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ could ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้ can นั่นเองค่ะ Can I borrow your dictionary ฉันขอยืมพจนานุกรมจากคุณได้ไหมน้องๆจะเห็นว่า can นะคะเราจะใช้กับคนที่เราสนิทอย่างเช่นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ verb คำว่า borrow ที่แปลว่าขอยืมเป็น verb infinitive ห้ามผันห้ามเติม s เลยค่ะ
4: และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะขอให้ใครบางคนส่งกล่องมาให้หน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า you please class that boxตอบอะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะ could นั่นเองค่ะ could you please pass this box ช่วยส่งกล่องใบนั้นมาให้หน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะไม่รู้จักกันไม่สนิทกันต้องมีความสุภาพค่ะใช้ could นั่นเอง
3: ทีนี้ครูพี่แนทนะคะจะพาไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
4: แล้วอย่าลืมมาสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะ helping verb ตัวนี้แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
3: ไปดูกันเลย
5: เชฟครับวันนี้มีเมนูอะไรเกี่ยวกับสตอมานำเสนอครับ
6: สตอผัดกับน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ
5: สตอภาษาอังกฤษคืออะไรคร
6: ับ bitter bean ค่ะ
5: บางที่เป็น bitter beans บ้างบางที่เป็น stink beans stinky beans หรือว่าแม้กระทั่งทับศัพท์ไปเลยว่าสตอก็ได้ครับผม
6: ใช่ค่ะ
5: ครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเชฟ
6: ที่วัตถุดิบที่สำคัญนะคือกุ้งเสียบนะคะ
5: sun dried prawns นะครับ
6: ชาลอตนะคะ
5: หอมแดง
6: มีกาลิก
5: กระเทียม
6: เบิร์ดไฮชิลลี่นะคะ
5: พริกขี้หนูส่วนของน้ำพริกเนี่ยจะมี shrimp paste อันนี้กะปินะครับอันนี้น้ำมะนาว
6: เป็
5: น lemon juice อันนี้เนี่ย palm sugar ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
6: ยางกินเปเปอร์
5: เรียกว่าเป็นพริกไทยอ่อนใช่ไหมครับไม่พ้นเลยสตอของเรา
6: ใช่ค่ะ
5: เชฟพร้อมบิ๊กกอนพร้อม Let's get cooking เริ่มเลยครับเชฟ
6: เริ่มจากการที่เราตำกระเทียมกับกะปิก่อนเลยนะคะ
5: Okay so we bash garlic and shrimp paste together This reduces the smell of the shrimp paste นะฮะเพราะว่ามันกะปิเนี่ยกลิ่นแรงฮะการตำกระเทียมลงไปเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นของกะปิได
6: ้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะ
5: โอเค so we add in the chili and the shallots นะครับ
6: พริกเราจะใส่ตามปริมาณที่ลูกชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะ
5: โอเค so with chilies you can add to your flavor นะฮะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยได้นะครับ
6: แล้วก็ใส่อันนี้นะคะ
5: โอเค shallots นะครับโอ้นี่แป๊บเดียวแหลกเลยฮะ
6: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ
5: Okay, we add in the palm sugar
6: เราจะไม่ยังไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปเลยมันจะทำให้ขม
5: So we have to wait not to add in the lemon juice too soon or else it will be bitter นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันขมฮะ
6: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวสำคัญเลยนะคะกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากใส่มากนะคะ
5: ครับ
6: เชฟจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนิดนึงนะคะ
5: โอเคครับ and then we add the young pepper
6: yeah
5: so don't over bash it นะครับ
6: ครั้งสุดท้ายเลยใส่น้ำมะนาวลงไป
5: and then last but not least the lemon juice นะครับ
6: นะคะแล้วก็คลุกเข้าไปเสร็จแล้ว okay. เรามีขั้นตอนของการเดี๋ยวเราจะไปผัดพริกกะปิกับสตอกันนะคะ
5: โอเคฮะโอเค so next we will stir fry the shrimp paste and the สตอนะครับ
6: ตั้งกระทะพอร้อนนะคะแล้วก็น้ำพริกเนี่ยลงไปผัดเลยนะคะพอน้ำพริกหอมเราก็สตอใส่ลงไปเลยนะคะ
5: คร
6: ับ ผัดเพื่อให้สตอแค่ไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากก็จะไม่อร่อย
5: โอเค so we stir fry the chili paste until it smells and then we add in the sotaw making sure not to

0: overcook it นะครับเป็นขั้นตอนการผัดแล้วก็ได้หน้าตาออกมาเป
1: ็
0: นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำพริกสตอนะครับ
1: จากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นจากประโยคนึงนะคะที่บอกว่า we have to wait พวกเราต้องรอค่ะคำว่า have to นะคะเป็น helping verb ที่แปลว่าต้องนั่นเองค่ะนอกจาก have to นะคะที่แปลว่าต้องแล้วเนี่ย helping verb ที่แปลว่าต้องก็มีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า must นั่นเองค่ะทีนี้นะคะคำว่าHave to แล้วก็ must เนี่ยแปลว่าต้องทั้งคู่เลยแต่ใช้ต่างกันยังไงครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: Have to ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการบังคับให้ทำจำเป็นต้องทำหรือเป็นกฎนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะ subject บวก has to หรือ have to บวก verb infinitive ค่ะน้องๆคะ has to ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ he she itแต่ถ้า have to ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I you we they นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาต้องใส่ mask ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he has to wear mask เห็นไหมคะคำว่า he เป็นเอกพจน์เราเลยใช้ has to นั่นเองแล้วก็บวก verb infinitive คือคำว่า wear verb infinitive จำได้ไหมคะ wear ไม่เติม s esed หรือ ing เลยนะคะ
1: และถ้าเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราจะใช้คำว่า had to แทนค่ะคำว่า had to แปลว่าทำใช้กับเหตุการณ์ในอดีต had to บวก verb infinitive ซึ่งเจ้า had to เนี่ยใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยนะคะน้องๆตัวอย่างประโยคที่ครูจะบอกว่าฉันต้องทำการบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดว่า I had to do my homework last nightทำไมต้องใช้ had to ด้วยก็เพราะมีคำว่า last night เมื่อคืนนี้อยู่ในประโยคนั่นเองค่ะ
2: ส่วนคำว่า must นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่ได้บังคับอะไรนะคะวิธีการใช้ก็คือ subject บวก must บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ must เนี่ยใช้ได้กับทุกประธานเลยนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I must clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องเห็นไหมคะคำว่า must เป็น helping verb บวกด้วย clean ที่เป็น verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะไม่เติม s es ed หรือ ing เลยค่ะ
1: คราวนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆมาเติมพลังคำศัพท์กันต่อในรายการ
2: Vocab Kingมาลุ้นกันไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญนะคะเราก็สะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Good morning vocab king
4: แล้วตอนนี้นะคะน้องมาก็เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Let's play spelling
5: Mark, it's the spelling final. It's all on the line. Your first word is upset.
6: U-P-S-E-T.
5: Correct! One down.
4: Okay, คำต่อไปค่ะ.
5: Your second word is protect.
6: P-R-O-T-E-C-T.
5: Correct! Yeah! 2 points.
4: That's so good.
5: Your third word is digital.
6: D-I-G-I-T-A-L
5: You got it! Well done!
7: คำสามคำแรกอย่างสบายสบายครับ
5: Alright, good luck! Your tenth word is professional
6: P-R-O-P-F-E-S-S-I-O-N-A-L
5: Professional
4: โอ้ยนั่นไงลองใหม่ตอนนี้เรามีเวลาไม่ต้องมี5วินาทีกดดันลองสะกดได้ไหมคะน้องมา
6: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L O-N-A-L
5: there it is
4: นี่นะคำต่อไปเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรค่ะ
5: Your word is vulture
6: V-U-L-T-U-R-E
5: Correct You redeemed yourself
4: เอาล่ะเราไปดูคำต่อไปเลยคำนี
5: ้ Good luck You ready? Your word is Ukraine
6: U-C-R-A-N-E
5: Ukraine
6: U-C-R-A-I-N
5: Ukraine One little letter. UKRAINE Ukraine
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านนะคะอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำนะคะ
2: เอ๊ครูพี่นัทคะจากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
1: และคำที่น่าสนใจนะคะในตอนนี้ก็ว่า upset ที่แปลว่าอารมณ์เสียนั่นเองค่ะ upset U-P-S-E-T upset he is still upset เขายังคงอารมณ์เสียอยู่เลยค่ะ
2: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำที่จะมานำเสนอค่ะคือคำว่า depressed D-E-P-R-E-S-S-E-D depressed รู้สึกเศร้าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าทำของเล่นหาย I feel depressed because I lost my toy เห็นไหมคะ depressed แปลว่ารู้สึกเศร้าค่ะแต่ถ้าเรานะคะต้องการจะพูดว่าฉันรู้สึกดีใจเราจะใช้คำว่า delight D E L I G H T E D delight รู้สึกดีใจค่ะตัวอย่างเช่น I am delighted because today is my birthday ฉันรู้สึกดีใจเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้คำว่ารู้สึกยินดีหรือรู้สึกพอใจภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please P L E A S E D please พอใจหรือยินดีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm pleased to work with you
1: ฉันยินดีหรือพอใจที่ได้ร่วมงานกับคุณค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกกันค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

ที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะชื่ออนุบาลฟูจิคุณฟูจิไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่อยากให้ครูอาร์ตมาดูงานที่นี่มากเพราะอะไรเราหาคำตอบไปด้วยกันค่ะ

0: ิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นความแตกต่างของโรงเรียนนี้กับโรงเรียนอื่นนั่นก็คืออาคารเรียนที่นี่เป็นวงกลมค่ะทุกห้องสามารถมองเห็นกันได้และตรงกลางเป็นสนามสำหรับทำกิจกรรม
1: นี่ก็แต่ละห้องแต่ละห้องนี่ก็มี
2: เจ้า
3: ใช่เรายืนตรงนี้ยังได้ยินเสียงจากทุกห้องเลยครับ
4: คุณครูบอกว่าคนเราเนี่ยจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังและเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะดูนั้นเป็นการฝึกเหมือนกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของคนนะ
3: ไม่ได้เป็นการให้ฝึกสมาธิจากความเงียบแต่ให้เจอสภาพจริงเลยแล้วคุณต้องสนใจกับสิ่งที่คุณสนใจที่จะเรียนเท่านั้น
4: โตไปเนี่ยสมมติรอบจะต้องทำงานแล้วรอบๆดอกหูเราก็ต้องทำงานให้ได
3: ้เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเรื่องการฝึกสมาธิ
0: เข้าแถวเสร็จแล้วคุณครูก็ปล่อยให้เด็กขึ้นมาวิ่งเล่นบนชั้น2ที่เรายืนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอาคารจึงต้องเป็นวงกลมและทำไมจะต้องปล่อยให้เด็กๆวิ่งได้อย่างอิสระ
1: ท่านบอกแล้วว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให
4: ้สะดวกสบาย
1: อำนวยความสะดวกสบายแต
5: ่ต้อง
1: ลำบากหน่อยการที่จะให้เด็กเนี่ยลำบากนิดๆหน่อยๆเด็กเนี่ยจะมีความคิดแล้วก็มีการลงมือทำให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกว่า
4: เด็กจะเรียนรู้ได้มากกว่าให้ใครไปสอนเขาอีกให้เด็กรู้จักผ่านประสบการณ์ต่างๆล้มลุกคลุกคลานอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรียนเก่งแล้วก็จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีได้ทำงานดีๆบริษัทใหญ่ๆต่อไปเนี่ยทรัพยากรบุคคลที่สำคัญก็คือจะต้องเวลาเจอสถานการณ์อะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรอันนั้นจะสำคัญมากกว่า
0: ตอนนี้ได้เวลาของห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วค่ะครูวิทยาศาสตร์อย่างครูอาร์ตจึงอยากเห็นมากเป็นพิเศษ
1: ทุกท่านขอทำงานนี้ได้ไหมได้ค่ะให้เด็กขออนุญาตเด็กนะ
6: ค่อยๆทำ
1: จริงนะจะทำให้เด็กสนใจขนาดผู้ใหญ่ยังสนใจเลยจะทำอะไรต่อนะผู้ใหญ่ยังสนใจเลย
7: จุนมิซังคิววะเนี่ย
6: สิ่งมีชีวิตถ้าเป็นวิทย์เรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กก็ลุ้นเงียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่มีแบบคำเอาออกมาทีละใบนะมีชีวิตอยู
7: ่
4: ที่
7: ม
4: ี
7: ช
4: ี
7: ว
4: ิ
7: ต
4: ใช่ไหมใช่ไหมใ
1: ช่ไหมมีชีวิตใช่เปล่าเต่าละจึงกาละนางจึงคุณละมีชีวิตทุกคนมีชีวิตใช่ไหมอินโนจิกันมีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเป็นไงตายเด็กตอบแทนนะเด็กตอบแทน
7: อิสกาวะคานาราซุ
1: ชินแสดงว่าสักวันต้องมีวันตายเด็กก็ตอบมาสักวันนึงฉันโตขึ้นแล้วฉันจะตาย
3: พูดเรื่องตายตั้งแต่
4: ก็เลยบอกว่าพอเป็นปู่เป็นย่าแล้วอีกก็ตามสอนคำศัพท์ค่ะแปลว่าสิ่งมีชีวิตคำว่าเซบุตสึหรือสิ่งมีชีวิต
3: เซบุตสึ
4: สิ่งมีชีวิต
3: เป็นรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งเป็นการให้ตัวอย่างย่อยๆเป็นการให้กฎเกณฑ์ย่อยๆบอกลักษณะก่อนแล้วจึงค่อยเอาลักษณะเหล่านั้นมาเป็น
4: กลม
3: ครับผมสองข้างก็จะมีเกณฑ์วางไว้ให้พิจารณาเกณฑ์กับรูปที่เอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยลงข้อสรุปว่าเป็นอะไรเด็กเขาจะได้ฝึกจากกฎเกณฑ์จะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจำแนกประเภท
8: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะว่าแต่ครูพี่แนทคะวันนี้มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจมาบอกน้องๆกันบ้างคะ
9: ครูพี่แนทนะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าสิ่งมีชีวิตค่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า creature ค่ะ creature creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตค่ะ butterflies are beautiful creature ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามค่ะ
8: ว่าแต่น้องๆทราบกันไหมคะคำว่าสัตว์บกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า terrestrial animal terrestrial animal terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นลิงเป็นหนึ่งในสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า monkey is one of the terrestrial animals เห็นไหมคะ terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกค่ะ
9: รู้คำว่าสัตว์บกไปแล้วครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังต่อกับคำว่าสัตว์น้ำค่ะคำว่าสัตว์น้ำนะคะเราจะใช้คำว่า aquatic animals aquatic animal aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะตัวอย่างเช่นปลานะคะเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเราจะพูดว่า fish is one of the aquatic animalsปลาเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะ aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะ
8: ลองมาทบทวนกันดูดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้าง
9: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือเรื่องของ helping verb นั่นเองค่ะ helping verb นะคะคือกริยาช่วยนำมาช่วยในกริยาหลักแล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปค่ะโครงสร้างในประโยคของ helping verb นะคะก็จะประกอบไปด้วย subject บวก helping verb และบวกด้วย verb infinitive ค่ะ
8: ข้อที่2นะคะ can เป็นหนึ่งใน helping verb แปลว่าสามารถค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเป็นการขอร้องหรือขออนุญาตกับคนที่เราสนิทไม่เป็นทางการค่ะ
9: ข้อที่3คำว่า could แปลว่าสามารถเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือใช้กับการขอร้องหรือการขออนุญาตที่สุภาพและเป็นทางการค่ะ
8: ข้อที่4นะคะ has to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำเป็นการบังคับเป็นกฎระเบียบค่ะ had to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่เป็นอดีตค่ะ must แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่บังคับนะคะ
9: ข้อที่5นะคะเราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะ upset อารมณ์เสีย depressed รู้สึกเศร้า delight รู้สึกดีใจ pleased รู้สึกยินดีหรือพอใจค่ะ
8: และข้อที่6คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะ creature สิ่งมีชีวิต terrestrial animal สัตว์บก aquatic animal สัตว์น้ำค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ It is never too late to mend มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไขค่ะ
9: แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี
8: ้สวัสดีค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Hi and this is England and today we have this very special guest น้องแคนๆค่ะ
2: Yay
1: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it เข้าเพื่อใครกันนะนะคะ Are you ready
2: I'm ready.
1: I'm not.
2: I'm ready to win.
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
2: ว้า
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
1: หมดเลย
2: วาซาบิต้องหมด
1: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
2: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
1: yes you have to choose one
2: then I go for this oneThis is the easy.
1: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
2: No.
1: Is she a singer?
2: Kind of, yeah.
1: Is she Thai?
2: Yes.
1: Is she young?
2: Yes.
1: Is she in a band?
2: Yes.
1: Is she still studying?
2: Oh, this is difficult. No.
1: Is her song like pop song?
2: Yes.
1: That's a stupid question.
2: Pop song. This is so easy.
1: Oh, คิดก่อนนะ Is she tall?
2: If I'm tall, then she tall.
1: Is she in BNK 48?
2: Yes.
1: เธอปาง
2: Yeah, it's Tisha Pang. Oh. And she just graduated last 2 weeks.
1: คุณจะตอบเธอปางตั้งแต่คำถามที่ห้าแล้ว Is it my turn now?
2: Hanne, what is that?Is it Mel?
1: Yes.
2: He Thai?
1: Yes.
2: Is daddy in Mahidol?
1: Yes. That's a good question.
2: Is he graduated?
1: Yes.
2: Is he a singer?
1: No.
2: Is he an actor?
1: Yes.
2: Is he tall?
1: Yes.
2: Is he a MUIC student?
1: Yes.
2: He Nai Nopat?
1: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
2: My turn
1: okay
2: on you oh oops
1: is a woman
2: yes
1: is she a student
2: she's not
1: a student is she an actress
2: no she's not
1: is she from Mahidol
2: no she's not
1: จริงๆควรถามแบบ student ป่ะSinger?
2: Yes.
1: Is she Thai?
2: Yes.
1: Is she in the band?
2: Yes, she's in the band.
1: Is she in BNK?
2: She's not in BNK 48.
1: แปดแล้วก็ Is she

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: goodbye
2: see you again
1: see you later that's right
0: yeah that was a great job you can also saySee ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Ooh. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป.4
1: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R E M E M B E R
0: Your answer is correct. Congratulations!
1: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์สอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น
1: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
5: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
0: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
0: Okay your answer is correct congratulations
1: โอ้ telephone แปลว่าโทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: เจ็ดกับแปดแล้วคร
1: ับ เจ็ดกับแปดอันไหนดีล่ะ
6: เจ็ดแปดแล้วอ
1: ันไหนเจ็ดกับแปดอ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is medium
6: M E D
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
5: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is prime
6: P-R-I-M-E
0: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is P-R-I-M-E
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
6: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
6: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
6: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is history
6: H-I-S-T-O-R-Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
6: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
7: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is charmincorrect I'm sorry the correct way to spell charm is C H A R M
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
0: Your word is bilingual
8: B I L I N G U A L
0: All right your answer is correct congratulations
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
9: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
9: 9ขวบค่ะ
0: Are you ready?
9: Yes
0: Your word is monster
10: M O N S T E R
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
11: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD รอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: มูลนิธิ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
12: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
1: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
13: หมายเลข1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
13: ได
1: ้ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
14: Start now. Facts.
13: F-A-X.
14: Sheet.
13: S-H-E-E-T.
14: Clip.
13: C-L-I-P.
14: Coffee.
13: C-O-F-F-E. Pass.
14: Printer.
13: P-R-I-N-T-E-R.
14: Cabinet.
13: C-A-B-I-N-E-T.
14: Folder.
13: F-L-O-D-E-R.
14: Folder.
13: Pass.
14: Whiteboard.
13: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D.
14: Window.
13: W-I-N-D-O-W.
14: Stapler.
13: S-T. Pass.
14: Coffee.
1: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
13: C-O-F-F-E-E
1: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
14: Folder
1: Folder
13: F-O-L-D-E-R
1: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
14: That is right
1: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
13: 7
1: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
15: ้หมายเลข5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
15: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play sing.
14: We will start now. Bed.
13: B-E-D.
14: Chair.
13: C-H-A-I-R.
14: Bench.
13: B-E-N-C-H.
14: Vase.
13: Again, please.
14: Vase.
13: Pass.
14: Table.
13: T-A-B-L-E.
14: Carpet.
13: C-A-B-E-C-H.
14: Carpet.
13: Pass.
14: Curtain.
13: C-A-N-T-R-Y.
14: Curtain.
13: Pass.
14: Couch.
13: C-O-U-N.
14: Couch.
13: C O Pass.
1: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
14: You spell vase V A S E.
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
12: C A R P E T
1: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
12: 4
1: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
12: ค่ะ
1: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
9: เพชร
1: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
14: We will start now. Amber.
9: Pass.
14: Ruby.
9: R-U-B-Y.
14: Pearl.
9: Pass.
14: Gold.
9: Pass.
14: Opal.
9: O-P-A-L.
14: Silver.
9: S-I-L-V-E-R.
14: Topaz.
9: T-O-P-A-S.
14: Topaz.
9: T-O-P-A-Z.
14: Diamond.
9: D-I-A-M-O-N-D
14: Emerald
9: E-M-E-R-A-L-D
14: Quartz
9: Pass
14: Amber
9: E-M-B-E-R
14: Amber
9: A-M-B-E-R
14: Pearl
9: P-E-R-A
1: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words
14: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
1: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงเราก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่ง

0: ชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countriesแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: R-U-S-S-I-A
2: France
1: F-E-A-C-H
2: France
1: F-E-A-C-E
2: France
1: Pass
2: Spain
1: S-P-A-I-N
2: Poland
1: P-O-L-A-N-D
2: Italy
1: I-T-A-L-Y
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: I-R-E-L-A-N-D
2: Hungary
1: H-U-N-G-A-R-Y
2: Austria
1: A-U-S-T-RLIA
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่านะคะ
2: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
2: So when you're listening to the wordIreland, the R is important. Some people might hear island or even Iceland.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
2: So the correct spelling is France.
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบคำเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tree
1: T R E
2: Rock
1: L O D
2: Rock
1: R-O-C-K
2: Cave
1: Pass
2: Leaves
1: Leaves L-E-A-V-E-S
2: Creek
1: Pass
2: Vine
1: Pass
2: River
1: River R-I-V-E-R
2: Mountain
1: Pass
2: Wildlife.
1: Pass.
2: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
2: Cave.
0: Cave.
2: That is spelled C-A-V-E.
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
2: The correct way to spell vine is V I N E
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น28คำค่ะน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้อง

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือหนึ่งเราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมา